เบิ่งมาฟังนะครับคุณพี่ถนอมศักดิ์เล็กศรีพี่น้องทางพนมไผ่มื้อนี้พนมเบิ่งมาฟังนะครับคุณพี่ถนอมศักดิ์เล็กศรีพี่น้องทางพนมไผ่มื้อนี้พนมไผ่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063

0: 3663จัด
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบ

ดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

หน้าผู้ใดให้ผู้ใดที่ดินมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเข้มดินเป็นด่านดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยลดดินที่เป็นกดดินที่เป็นเอียดนะครับดินปลูกหยังบ่งามให้กลับขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยต้นพืชที่ปลูกลงไปหากใหญ่หากงาวหากินได้ไกลต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นเขายังสิแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวเฮ็ดให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดใส่ร่องเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องร่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสามารถนำมาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ติอีพอยแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่อีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากกระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพอยแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเลเข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําบ่ญาติหน้าที่กันเด้อีพอยแม่นะครับส่วนนึงไปบํารุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนนึงให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นเด้คันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนนึงก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิตรเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นเด้ปุ๋ยคันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทํานะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด

จำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อแม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี่ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นเขายังสิกอเขาคงสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นได้อีพ่อยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่ที่เบาเอกเอ้ยผลผลิตนี่จากหน้าเขาที่เคยได้ผลผลิตไร่นึงน่ะบ่ถึงตันนะครับได้ไร่ละ5 600กิโล700กิโลนี่ก็ว่าคักแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าพอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ที่ว้ายเขาไร่นึงนั้นได้เป็นตันนะครับอ้อยลำทอแขนนี่มันสัมปะหลังเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงนะครับยางพาราจังสิเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆเด้ออีบอยแม่นะครับมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องพิสูจน์กันเบิ่งมันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ร่องเบิงสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดหนีเบิดสินนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุ่งผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายปกครองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศีบ่
1: ภูมาศีครับ
0: ภูมาศีชื่อเล่นชื่อหยัง
1: ชื่อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีหลีบ่
1: เตี้ยก็สูงจักหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามคนมื้อนี้คือแต่งตัวสิมาแต่ไสนี่มาแต่อำเภอ
1: มาตามอำเภอครับพอดีครับมาพ่อกับไอ้ทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นหน้าเจ้าของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีบ่
1: เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ป้าโดนผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังมีการเบิ่งแย่งให้หน้าของแต่กี
1: ้แต่ก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โหใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อกะเซา4มื้อกะเซาที่นั่นกะเซาจังซี่แม
0: ่โ
1: หแบบงามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินก็แข็ง
1: ครับ
0: แม่งก็ร้าย
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแม่งลงหลายมันก็บ่ค่อยได้เลย
0: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: 4ไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณจักตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
1: ๆครับ
0: 4ไร่3งานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
0: ฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนอยู่เด
0: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยาก
1: ก็มันก็นักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ไง
0: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียฟอร์มผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียผู้นำชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นล่ะ
1: โดนอยู่ได้โดนอยู่ได้เป็นปี2ปีพุ่นเด
0: ้โอ้ฟังโดนเติบ
1: มากครับผม
0: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
1: ่เลยมาลองเบิ่ง
0: เลยตัดสินใจเอามาลอง
1: ลองเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด
0: ้ผู้ซอยเปียว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักซะ
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: ปานนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าหยัง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊มจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าซีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบฝ่ายนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นล่ะเริ่มมาอยู่เด้บัดที่นี
0: ่ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ถึงกับว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตาเลย
1: สีใสเลยบั่นเถาะยามมื้อแลงนี
0: ่บ้านนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
1: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่อยู่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เข้า4ตันกว่าแม่
0: ไร่4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตกไร่ละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับไร่ละตันเลยเด
0: ้ถือของถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผมใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่เลย
1: บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยครับ
0: ครับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคืออีพรนี่พ่อคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวบอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร่3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวอำเภอย่างตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับ
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเขาก็งามงามต้นไสใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็ง สู่ล้มได้โซเลพัดเยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมากบ่นี
1: ่บ่ครับ
0: เมาจาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เลี้ยวเห็นอยู่น
0: ี่อยู่ทางหลังเฮานี่
1: ครับผม
0: ไส้อีหลี
1: ไส้อีหลีครับแล้วก็ย้ําอีกทีนึงว่าไส้ดีอีหลีครับ
0: ครับผม
1: ไส้ดีอีหลีครับโซเลพัดครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆขอบคุณพ่อ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อเตี้ยนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้อย่าเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตี้ยนะครับอยากให้ดินร่วนซุ้ยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดรกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดสําหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์อันน่าทึ่งของกรดฮิวมิกค่ะประโยชน์ด้านแรกก็คือประโยชน์ทางด้านกายภาพคือจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีโดยกรดฮิวมิกค่ะจะไปเคลือบอนุภาคที่เป็นทรายในดินทำให้ลดการสูญเสียน้ำหรือความชื้นและทำให้ดินที่แห้งเสียกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับดินแข็งเหนียวจับกันเป็นก้อนจะช่วยให้ดินเหล่านั้นร่วนซุยไม่จับตัวกันเหมือนเดิมส่งผลให้ธาตุอาหารกระจายตัวทำให้รากพืชเดินได้สะดวกขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศภายในดินนอกจากนี้กรดฮิวมิกค่ะยังช่วยให้ดินมีสีเข้มขึ้นจึงเป็นการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ประโยชน์ต่อมาทางด้านเคมีค่ะช่วยต้นไม้ดูดซึมธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ได้ดีช่วยลดสารพิษที่มันตกค้างในดินช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผลช่วยเก็บกักธาตุอาหารให้อยู่ในบริเวณรากพืชประโยชน์ทางด้านชีวภาพช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการผลิตของเอนไซม์ในพืชช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงช่วยกระตุ้นให้รากเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะแนวดิ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งเรื่องของขนาดสารอาหารทางด้านเศรษฐกิจได้รับผลผลิตไปจำหน่ายมากขึ้นลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดินที่อุดมด้วยกรดฮิวมิกจะช่วยให้รากเจริญเติบโตได้ดีและช่วยป้องกันไม่ให้ไนเตรตหรือยาฆ่าแมลงต่างๆปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำฮิวมิกค่ะมีคุณสมบัติในการลดความเข้มของเกลือในดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ดินเสียช่วยป้องกันไม่ให้รากของพืชไหม้ซึ่งเกิดจากได้รับเกลือมากเกินไปจากการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆการใช้ฮิวมิกค่ะคือวิธีการป้องกันการพังทลายของหน้าดินอย่างมีประสิทธิภาพ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475มื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากอีพ่อแม่มีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับพี่น้องเม็ดหยังอีกเนาะบ่าวเอกโซเลเม็ดหยังของเจ้าเอกอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเจ้านั่นมันเป็นจังได๋เว้าให้ฟังได้เป็นหยังสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินปลูกหยังบ่งามนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดปลูกหยังก็บ่ขึ้นปลูกหยังก็บ่งามผลผลิตทางการเกษตรนี่บ่เป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ต้นบ่ค่อยแข็งแรงพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยซั่นเด้ดินมีปัญหาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังไดบ่ต้องคิดยากครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบ่ต้องคิดยากนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันดีแบบได้บ่าวเอกโซเลมันดีจังได๋ยันนี่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสิซอยฟื้นฟูเรื่องของดินนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุยปลูกอีหยังอีหยังก็บ่งามจักเถื่อนะครับนี่ล่ะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามได้บาดนี่ต้นพืชก็จะเริ่มเติบโตได้ดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วถ้าพี่น้องอยากได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการใส่ปุ๋ยหว่านไฮวานหน้าหว่านหัวหว่านสวนนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้นทุนน้อยๆซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจให้พี่น้องใส่แบบนี้ครับให้นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีนั้นเอาสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อไอ้แม่ชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรพากันเล่งไว้นั่นล่ะนะครับเอามากระสอบนึงนํามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของราคาบาดนี่ถึก3กระสอบนี่นะครับผสมกันอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์นี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งใส่แล้วนี่รับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับ ลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกหยังบ่งามต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นพี่น้องสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับอีกเทื่อนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ต้นกำเนิดของฮิวมิกถ้าเราย้อนกลับไปที่70ล้านปีที่แล้วจะมีการสะสมของซากพืชซากสัตว์ล้มตายก็จะเกิดเป็นซากพืชและซากสัตว์ต่างๆที่ทับถมมาเป็นหลายล้านปีการทับถมต่างๆจะเกิดการย่อยสลายขึ้นจากฝีมือของจุลินทรีย์แบคทีเรียสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินผู้ย่อยก็จะกลายเป็นผู้ถูกย่อยหมุนเวียนกันไปเป็นล้านล้านปีการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จำนวนมหาศาลส่วนหนึ่งจะกลายเป็นฟอสซิลส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำมันส่วนหนึ่งจะเป็นแร่เป็นก๊าซธรรมชาติชนิดต่างๆเช่นถ่านหินก่อนจะเป็นถ่านหินก็จะเป็นแร่ลิโอนาไดต้นกำเนิดของฮิวมิกมาจากแร่ลิโอนาไดซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีอายุยาวนานกว่า70ล้านปีเกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จนอัดแน่นอัดตัวกันกลายเป็นหินแร่แล้วแร่ลิโอนาไดมีอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยฮิวมิกฟลูวิกฮิวมัสฮิวมีนโพแทสเซียมไนโตรเจนแล้วก็จุลธาตุอื่นๆอีกมากมายที่จับตัวกันในรูปของแร่อย่างแน่นหนายังไม่มีกระบวนการคัดแยกออกมาและด้วยวิทยาการสมัยใหม่ก็จะมีการสกัดเอาแร่ลิโอนาไดให้กลายมาเป็นฮิวมิกและส่วนประกอบองค์ประกอบของสารฮิวมิกก็จะมีคาร์บอนไนโตรเจนโพแทสเซียมออกซิเจนกัมมันถันไฮโดรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็มีจุลธาตุอื่นๆอีกค่ะและทั้งหมดก็คือที่มาของฮิวมิกค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
10: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดฟ้าผ้ากันหามาใส่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านได๋เสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียงชื่อว่าพ่อยายอยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเท่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียงชื่อพ่อยายเนาะ
1: พ่อยาย
0: คุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไห้อ้อยเนาะ
1: เป็นไห้อ้อยเด้บางนี
0: ่ปลูกแค่ไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทางพูดอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่
0: อยู่อีกมองนึง9ไร
1: ่9ไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไห้อ้อยเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งไห้อ้อยเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋แน่อีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านต่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี่
0: โหตั้งแต่ไปผ่านมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี่บัดใช่โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดเป็นบ่เอาไปใส่หน้าเขาอู้วยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงอีพ
1: ่อวานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองออดเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววานนี่เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ
1: ่อมันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้เป็นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าจิเอิ้นว่าโรคตายไพ่เป็นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไพ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บอกถึงเดิมผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ่
1: เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ
0: ่ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใช้โซ่ได้พัด
0: ยังสิใช้อีกบ่โซ่ได้พัด
1: สิใช้อีกตลอดไป
0: โหสิใช้ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซ่ได้พัดมาใช้คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นดิ
0: ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกอาว่าพ่อยายเด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มั่นใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพัดนี่ได้กําไรออกมาหลาย
0: ครับผม
1: 6ไร่ได้8อู้พุ่น
0: ครับผม
1: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่นําผมแน
0: ่ครับผม
1: เพราะว่าเฮาเป็นเกษตรกรนํากัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส่
0: ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ
1: อ
0: ยู่บ้านหนองนูทอง
1: บ้านหนองทองหมู่2
0: หมู่2ตําบลเสาเหล่าอําเภอหนองศรีจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ครับผมนะครับ
0: สําหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อยายายอยากให้ดินล้วนซุยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: มาใส่เบิ่งเด้อ
0: โซเลพัดนะครับสําหรับมื้อนี
1: ้ครับ
0: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: มา
1: ใส่นําผมเบิ่งเด้อครับมันดีนี่โซเลพัดโซเลพัด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี075หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอน

ติดท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวนายสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จเป็นที่รู้จักยังกว้างขวางไก่ป้าโทรหาเบอร์089-077-3277ย้ำอีกเทือ089-077-3277เสิร์ชยองบางได้เลยเด้อพี่น้องเด้อจุ๊กครูจุ๊กครูเอ๊บเอ๊บ

0: ต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีพรักแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

0: ของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753
1: นาดีดีคนใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดี
2: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดยปูเขา

หน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ลายโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM Takor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2-in-1 คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี้ Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: มุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ไดลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: บางทีเคารพรักทุกท่านรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมารายงานตัวแล้วก็หัวใจคือเก่าเหมือนเดิมเอาความมวลความเสื่อมทั้งด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำมาฝากมาต้อนมาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสู้ขู่สู้คนที่กำลังติดตามนะครับว่าจะเป็นพลังเงียบหลายหมู่บ้านฟังอยู่เด้อฟังอยู่เด้อเอานะครับผมกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับกราบบอกเป็นยังแต่บางคนกล่าวโอ้ยโทรเข้าไปสู่เพิ่นบ่ได้เคยโทรเข้าไปแล้วเบียดสู่เพิ่นบ่ได้ก็เลยเป็นผู้ฟังที่ดีก็แล้วกันกะนะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่กระฟังกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอไก่ไต่ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีนำเนื้อรายการด้วยทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลือมเมาวอกกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณหลายๆกับช่วงรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับดีเจพ่อเพียงทำดีขอบพระคุณพี่น้องสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองขายดีขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฝ่ามดินตราบนานเท่านานจับใจใจสอยจะสุดสบายซื้อง่ายขายคล่องทุกบริษัททุกห้างร้านนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงพนักงานของผู้ขาสู้คนจนกับขอให้มีสุขภาพพร้อมที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสาธุ0652561558ครับพี่น้องครับ0652561558ครับผมสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพ่อเพียงผู้หลบล้อล้อ
1: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผู้บ่าวเสรีภูมิผู้หลบล้อล้อครับผม
2: ครับขอบคุณครับผมเอาเขามาแล้วครับน้ำจักเพลงสองเพลงเลยครับ
1: มาครับมา
2: เอาคืนอำลาเลยครับ
1: ฮะ
2: คืนอำลาเลย
1: คืนอำลา
2: ครับผมของทุนตั้งใจนะครับ
1: โอเค
2: อีกอันนึงก็เอาเพลงของเงินฟองปีดานะครับเทพีเชียงใหม่เด้อ
1: เทพีเชียงใหม่โอเค
2: ครับผมเอาต้นฉบับด้วยขนาดเด้อ
1: ครับ
2: ครับผมเอามาไปไม่น้อยนะครับ
1: ครับผม
2: ไม่เที่ยงเลยเด
1: ้อได้ครับ
2: คุณเมลังซอยเสียผ่านเลยครับ
1: โอเค
2: แต่ลายคนสวยเลยด้วยครับ
1: ผมครับผม
2: ตัวผัวคนสวยเลยด้วยครับ
1: โอเคโอเค
2: แกใครเป็นคกสมบูรณ์อีกคนสวยเลยด้วยครับ
1: โอเคคร
2: ับ เอาใครเป็นน้ำตาลหวานคนสวยเลยครับ
1: ผมครับผม
2: ดอกแก้วชนแดดเลยด้วยครับคนสวยเลยด้วยครับผม
1: ได้ครับ
2: แล้วก็ให้คุณลำคนเดี๋ยวได้ครับสวยๆกันนะครับผมครับแล้วก็รอๆมองหน้าด้วยนะครับนู้นศึกษานู้นนะครับ
1: ได้ครับ
2: แล้วรออยู่ไปอยู่จะคนเลยนะครับเด้อ
1: ครับผม
2: ผู้รอหน้าข้อมผมนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ไล่มาหอดจะไปถึงกับไฮสุขเห็นทุกสายนะครับ
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
3: จ้าสวัสดีครับ
1: ครับผมครับ
3: อาจารย
1: ์ครับผม
3: เอาขายหน่อไม้ใส่ซองได
1: ้ขายหน่อไม้ใส่ซองได้ครับได้ครับ
3: ซองกันมีเวลากล่าวไอ้ต้อยหอยอันต้อยก้นจูบปากกันเด้อ
1: ต้อยก้นจูบปากโอเค
3: เอาผู้หญิงดองได
1: ้ครับผม
3: ต้อยอันซ้ายบังหันน้ำเด้อ
1: ครับ
3: มาคุณแม่คำไพเน่คุณแม่นางเน่คุณแม่เน่คุณแม่คำไพเน่
1: ครับผม
3: ไปทางอันน้องสาวแสงนิอ่อนเน่
1: ครับ
3: ใกล้มวงหน้าเลยเด้อ
1: ครับผม
3: ปานนางนั่นเลยเด้อ
1: ครั
3: ครับรอรอหน่าไม่ได้ไอ
1: ้ครับผมครับผม
3: ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
3: รู้จ้ารู้จ้า
1: ครับครับครับ
3: พี่ลูกสอง
1: ครับ
3: นมแฮนั่งแมวเด้อ
1: แฮนั่งแมว
3: ของนั่งมีใบพดเด้อ
1: ของใบพดเน
3: า
1: ะ
3: แมวใบพดแฮนั่งแมวเลย
1: ครับ
3: จังมวลเนาะ
1: ครับผม
3: ไปบ้านศิลปูมเนี่ยมันหันเนาะ
1: ไม่
3: น
1: ่
3: า
1: ที่
3: ท
1: ำ
3: เลยแม่เทียนแม่เด้อ
1: ครับผม
3: แม่จุดสามแม่น้ำตาลแม่เด้อยกโอ้น้อยน้ำเด้อจ้าครับผมมือแปดนั่นแม่เด
1: ้อ
3: จ้าละจ้าวัสดีจ้า
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
3: แล้วอยู่
1: ค
3: ่
1: ะโอเคโอเคอ้าวขอบคุณหลายๆนะครับเด้อ0652561558ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเพิ่มเติมความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันครับฝากไปหาน้องชนแดนคนงามเลยนะครับเด้อพร้อมกับไผหวานพร้อมกับน้ำตาลหวานคุณแม่เสริมคุณแม่ล้านน้องนุดแม่นางซอย15สาวหน่อยซอย18ดอกแก้วล่ะครับดอกแก้วดอกรักผู้บ่าวเลวัตตานะครับหรือว่าที่เป็นคุณพ่ออำนาจคุณแม่ศรีคุณแม่ห่มป๋าสนคนรูปรอที่สุดในบ้านโคกสำลันมีผู้เดียวแล้วครับรอที่สุดในบ้านโคกสำลันต้องป่าสนเท่านั้นนะครับพร้อมกับผู้บ่าวม่วงนะแล้วก็ทางบ่าวเสกหอตะวันเนาะครับเนาะนะครับสาวแสงนีออนเอ้ยทุกบอกทุกบอลครับพี่น้องครับอยากฟังเพลงยังกะคอยในน้ำขอมาครับผมสวัสดีครับ
2: เพิ่มเติมแล้วพ่อพี่ยัง
1: ครับผม
2: เอาเรียกว่าตาเลยนะครับเรื่องตัว
1: ครับครับครับ
2: โอ้โหแจ๋งกันน้องเลยครับดื้อ
1: โอเค
2: ครับผมครับครับวันนี้ครับ
1: โอเคครับสวัสดีครับผมขอบคุณเลยนะครับผมไปมุนมวนน้ำกันกับช่วงนี้เวลานี้ครับผม

0: สุดยอดครับพี่น้องครับสองผลงานเพลงที่โอ้บ่ได้ฟังดุลแล้วนะครับพี่น้องครับหันผู้เบาเสระภูมิบ่แนะนำเขามาเฮาก็สิบ่ได้ฟังแล้วนะครับม้วนๆนะครับผมจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องสู้ขู่สู้คนครับพี่น้องครับในช่วงนี้เวลานี้นะครับเนาะอ่ะ
1: นะครับเวลาเท่าไรล่ะนี่ครับ11:53
0: ไปขอบคุณเคมีเกษตรเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรเต่ามังกร
2: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข่เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่3-4ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: เอาล่ะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเด้อนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต่ามังกรผู้น้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตราเต่ามังกรราคายุติธรรมมีขายอยู่มั่งได้แน่ผมก็บอกให้พี่น้องฟังสมือสมือบางคนอาจสิบ่ได้ฟังอาจสิฟังบ่ทันบ่เป็นหยังมื้อนี้ก็สิมาบอกคือเก่าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเคมีเกษตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรครับสามารถไปซื้อได้อำเภอจังหารยูร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรตรงคามเซเว่นนะครับทางโค้งบ้านพะลุงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีและกะเฮียเบิร์ดผู้ร้อยใจดีมีคำแนะนำดีๆให้พี่ให้น้องผู้ไปใช้บริการนะครับให้คำแนะนำไหมครับปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจรอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอำเภอจังหันนะครับเด้อทางโค้งบ้านทุ่งเอานะครับเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนพี่น้องก็สามารถติดต่อสอบถามปรึกษาหารือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต่ามังกรได้นะครับเด้อ0895404449 089540449และกระสุน89 277 8060 089 277 8060อย่าลืมครับอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามกับร้านประกายการเกษตรมีขายมีจำหน่ายอยู่ร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับร้านตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางเสือกม้าวัดป่าวันน้ำเย็นทางเสียออกมาตำบลเกิงนะครับเด้อลงมาตามเส้นหอนาฬิกาสี่แยกหอนาฬิกาลงมาเรื่อยๆเจอแน่นอนครับด้านซ้ายมือส่วนอยู่เทศบาลโคกศรีตำบลอุ้มเอาพญานตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี8หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสีย

0: โอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มัน
2: โชค
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้ว
6: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หั่นทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบนขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

ขายหน่อไม้ใส่ซองจัดไปครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาอยู่ในทำตาเตามั่งก่อนครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ครับบอกว่าท่านได้เบิดเวลาเบิดก่อนครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเตามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้เคมีเกษตราเตามังกรครับไปที่นะครับอำเภอจังหานกร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอใจดีเป็นผู้บริหารพี่น้องแถวอำเภอจังหานกับไปไส้บริการไปอุดหนุนกันได้สำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเตามังกรที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโคกบ้านหัวดงตำบลแสนชาตินะครับเด้อไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามกับร้านประกายการเกษตรกับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาโซนมหาสารคามทางสิออกมาวัดป่าวันน้ำเย็นทางสิลงมาตำบลเกิ้งคางตะฟังซีพี่น้องครับสำหรับร้านประกายการเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคามไปหาพี่น้องทั้งอำเภอยังตลาดครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลหกสีอยู่ใกล้กับคลองชลประทานนะครับตำบลอุ้มเมาพญาตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลคุกศรีครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตไปที่ตำบลเชียงเคลืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยู่ที่บ้านแกเปะนะครับสำหรับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะอยู่ใกล้กับวัดแกเปะหน่อยนะครับเด้อสถานที่จำนายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเตามังกรบ้านนี้กลับไปที่อำเภอดอนจานมีวางขายวางจำหน่ายที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานนะครับเด้อนอกจากสาขาดอนจานแล้วก็ไปที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนก็มีวางขายวางจำหน่ายเปิดใหม่นะครับพี่น้องครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับเด้อโรงเรียนน้ำมนสงเคราะห์ครับสำหรับร้านเก่งการเกษตรอำเภอน้ำมนครับไปที่อำเภอสมเด็จครับร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรนะครับอยู่ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เอาไปทำแม่พี่น้องครับสนจิตสนใจกับไปใส่บริการกับเพื่อนได้นะครับเด้อเอาสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเตามังกรกับพี่ว่างขาวจะนายตามร้านที่ผู้ค้านะครับผมได้กล่าวไปได้บอกไปแนะนำไปแล้วครับ

0: ประจุดิพูดได้ร่องครับเนี่ย
1: ของจินตนาไม่อาย
0: โอเค
1: ไอ้บ้าบงน้าอยากฟัง
0: โอ้ไอ้บ้าบงน้าคือว่ามามาร้อง
1: พอมีเงิน
0: เฮ้
1: ยเง
0: ิน
1: ไม่อายบ่มีเง
0: ิน แล้วบ่ได้เขาว่าเพิ่นมาเว้าคือแท้เงินบ่จะเกิดจักอย่างใครมาอยู่ค่าได้มื้อละ 10,000 20,000 เนาะทางเว้า
1: เนาะ
0: แม่น
1: จะใครน้องขอบ่จังผู้น้อง
0: จ้า
1: จ้าไอ้จ้าน้องขอมอบให้เนาะ
0: ครับผม
1: มอบให้พี่สาวเกยใหญ่คนเสื้อให้จริงคนหนุ่มบ้าน ล้อนะจ๊ะเนาะ
0: คร
1: ับ พี่สาวลูกสองคนสวยน้ำน้อยจ๊ะเนาะ
0: ครับผม
1: พี่สาวลำตาลหวานน้ำเน
0: ยได้ครับ
1: สาวดอกแก้วสาวจ๊ะจ๋าน้อยจ๊ะเนาะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ไอ้จ๋า
0: ครับ
1: ให้สาวหน่อยพี่สาวหน่อยซอย18น้ำน้อยจ๊ะเนาะ
0: โอเค
1: อาจารย์ทุกเสียงทุกสายนะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ไอ้นะนะไว้รอนอนรอโอ้
0: คุณครับ
1: เดือไปวงงานตัว
0: จ้าจ้า
1: คุณเดือไปวงงานหนูก่อนน้อง
0: โอเคโอเคโอเคครับครับ
1: เสียงทุกสายน
0: ะได้ครับได้ครับ
1: สามหลงนะจ๊ะน้อง
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับผมครับ
2: มนต์พลาสัญญาหักนะครับ
0: ได้ครับได้ครับมื้อนี้มากินตําบะฮุ้งบ่มื้อนี
2: ้มื้อนี้ก็มากินตําฮุ้งก็เอาลงมื้อนี้ก็ได
0: ้โอเคโอเค
2: มามาบ่ได้ดอกเนาะ
0: แม่นตัวคนฮักกันแพงกันเนาะจ้ะ
2: อันให้แม่เสริมนะครับเน
0: า
2: ะ
0: ได้ครับได้ครับ
2: ให้แม่มานะครับเด้อ
0: ครับผม
2: ไอ้น้องแว่นน้ำนะครับ
0: ได้ครับ
2: ได้ไงเมียมะนาวนะครับเด้อ
0: ครับผมครับผม
2: อันนั้นนั่งใส่เสื้อผ้านะครับ
0: ได้ครับ
2: ได้ก็ให้ดอกแก้วสีวะเลยนะครับเนาะ
0: ได้ครับผม
2: หน้าไม่รอๆนะครับเด้อ
0: คุณครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหลายๆนะครับเด้อเอ้านะครับให้มันผมเป็นผู้บ่าวเลี้ยวตาผมสิมาสู้มือเศร้าถึงแรงถึงเพราะว่ายุคใกล้ๆกันเนาะครับพี่น้องครับอยู่ใกล้ๆกันประมาณอันผมมักว่าผมมักผู้ใดผมก็สิไปจังซั่นล่ะแต่ว่านี่ผมบ่ทันมีก็เลยบ่ได้ไปใส่ขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อ

0: ่นแหละครับพี่น้องครับต่อยก้นจูบปากนะครับแม่นบักหอยจูบนั่นแหละครับบ้านห้องกระไรเนาะครับเนาะมันก็แซ่บดิจะมาบัดใส่เขาเบื่อจังน้อยมิถือกินใบยังก็ใบอันใบพระอิเลิศเนาะครับเนาะใบพระอิเลิศผักซีลาวเข้าไปออมกับเขาเบื่อเข้าไปเดี๋ยวบาดโถน้ำนวลโอ้ยบ่มาน้ำลายไหลเลยหิวเขาแล้วบัดนี้แห่งบัดท่านได้กินเขาเที่ยงอยู่พี่น้องมาบอกแต่เรือนโอ้ยโอ้ยขออนุญาตกินน้ำลายหน่อยพี่น้องหิวเขาแล้วผู้ค้ากันไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกตบดีครับผมสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ในข้อ3นะครับ
0: ครับผมครับ
1: ให้นมเสียนะผมนะครับเด้อ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอเคครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับไปขอบคุณสปอนเซอร์บ้านเฮากับร้านนะครับผมชิปปมอเนี่ยครับสปอนเซอร์ใหญ่ใจสปอร์ตนะครับอยู่เคียงข้างกับรายการลูกทุ่งมุกตบดีตั้งแต่มื้อแรกจนฮอดมื้อนี้อยู่เคียงข้างกันมานะครับพี่น้องครับก็ขอขอบพระคุณหลายๆพี่น้องแฟนเพลงรายการสู้ขู่โซคนกลับไปอุดหนุนร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์สังกะพันกันเยอะแยะมากมายนะครับสมอยู่แล้วล่ะครับพี่น้องครับที่เป็นร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำและอำเภอใกล้เคียงทั้ง2ร้าน2สาขาที่ซื้อเครื่องบวชเครื่องกฐินกลับไปร้านชิปเปอร์สังกะพันที่ซื้อสินค้าเยอะแยะมากมายจักมันมีหยังแน่มันไล่มาเบิดล่ะครับก็ไล่ได้แต่เป็นบางส่วนพี่น้องก็ไปเลือกเอาอยากได้หยังก็ไปถามเจ้าหน้าที่ประจําร้านนะครับพี่น้องครับว่าอันนั้นมีบ่อันนี้มีบ่อวางไว้บ่องใดมันยังหาง่ายนะครับเนาะโอ้ยอายุมองนี้แล้วค่ะเด้อนะเลือกได้ตามสบายแล้วค่ะเด้อจะเอาเท่าใดหรือว่าบ่เข้าใจจังได๋ก็ยังเอิ้นถามนี่พนักงานเพิ่นเว้าหัวหัวมวนเป็นตาฮักตาฮักพี่น้องครับแต่มันพนักงานเพิ่นนี่มารยาทก็ดีนะครับผมยิ้มก็ง่ายนะครับอ่อนน้อมท่อมตนต้อนรับพี่น้องต้อนรับลูกค้าด้วยความขอบคุณด้วยความเป็นกันเองด้วยความเคารพโอ้ยก็ขายดียังสิล่ะแนวที่ไปนาเข่งอึ้งตึงก็ยังบึ้งตื่นเสียมนาบูดมูญูวันป่น3เซาประทานโทษแม่นเจ้าสิงามก็ยังนางงามจักรยานขอกับบ่เข้าหันเว้าบ่ม่วนโอ้ยพี่น้องเอ้ยว่ามันเสียมขุดขี่เนาะยามเว้ายามใดก็ได้ผู้ใดก็สิไปแม่นบ่ต้องเว้าม่วนๆหอมแต่ตัวมันยังสิมวนมันยังดิเป็นตะเข่ามันบ่อ่านนั่นแหละครับนี่แหละผมยกให้เรียกว่าร้านนะครับผมชิปเปอร์หมอแล้วก็ร้านชิปเปอร์สังกัดนี่ยอมรับได้ว่าโอ้ยเบานัวหัวมวนนะครับผมคัดสรรแต่ภูมิมารยาทดีๆไปอยู่ร้านก็เลยขายดิบขายดีปานเทน้ำเทท่าสินค้ามากมายครับอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรหรือว่าที่เป็นนะครับพวกสีท่าเฮือนท่าซ่านท่าบ้านท่าซองท่าห้องท่าหอสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานหม้อก่อเป็นสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติที่ราชชิปเปอร์มอบริหารงานโดยคุณปวีณาเปาระเรียงนอกจากนี้ก็ยังมาให้บริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าด่ามค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลนะครับไปใช้บริการกันได้ครับ0619540862 0619540862และก็ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ก็เช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่อยากทำบุญทำทานอยากได้กระป๋องสังฆทานอยากได้คุสังฆทานถาดสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์หรือว่าที่เฮ็ดงานบวชงานบุญงานกฐินอยากซื้ออัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินไปร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ครับบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความขอบคุณนะครับราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์มอและก็ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ครับ0813804599นะครับเด้อ0813804599บ้านบอไปแล้วก็ที่เป็นโคกสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับแห่นางแมวของไว้พดเพชรสุพรรณอ้าวลุกขึ้นม้วนน้ำกันกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีฝากไปหาหมูแปดเด้อนะครับแล้วก็ฝากไปหาคุณแม่นะครับคุณพ่อฉันแม่จันบ้านพันลุยน้ำเน่นะครับหรือว่าที่เป็นนะครับ
2: คุณแม่อุบ้านเทวาประสิทธิ์ไป
0: ลุกขึ้นครับอาจารย์ไว้พดเพชรสุพรรณแม่ที่ขึ้นสวรรค์แล้วก็ลงมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังคือก็ระบาดนี่เอาไป

0: จ้านั่นล่ะครับแห่นางแมวครับพี่น้องครับเวอร์ชันของไวโพธิ์ปัจจุบันจากพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์คำพระองค์ครับฝากไปเป็นกำลังใจกับคุณนะครับผมพอคุณพออย่างก่อนนะครับคุณพอโอ้ยผู้ขาก็ได้ผู้ตื่นไปเตี้ยไปเด้อเอานะครับพี่น้องครับพ่อใหญ่กี่พ่อใหญ่กี่บ้านนางงามพุ่นล่ะนะครับบ้านนางงามนะครับเด้อหมู่พวกไอ้ทิดบุญแม่ยวนนะครับเพิ่นว่าเพิ่นไปขายของอยู่ตลาดนะครับหน้าวัดเดซุมือนี่ตลาดคำพงเดซุมือนี่สำหรับแม่ยวนก็ได้เนาะเอ้าขอให้ข้าขายร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยกันสู้คุณทุกคนเด้อนะครับในช่วงนี้เวลานี้ครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่คือเก่าเหมือนเดิมมีสปอนเซอร์ก็ดีอย่างซี่ล่ะครับพี่น้องครับนะครับซอยกันนะครับสำหรับสปอนเซอร์ของเราก็คือร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะนาไซจังหวัดกาฬสินธุ์กราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะนาไซจังหวัดกาฬสินธุ์2ร้าน2สาขาเนี่ยโอ้ยลูกค้าเข้าไปใช้บริการบักหลายนะครับปุ๋ยยาอาหารสัตว์ก็มีวางขายวางจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังหือหาในวงการเกษตรกับเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันจัดไปบ่พี่น้องพี่น้องผู้อยู่ใกล้ร้านใดสาขากำมะนาไสหรือว่าสาขาบ้านนนเมืองไปแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งคุยข้อคุยขนวนข้ามสะพานมาซื้อได้บ่ไก่ครับ 2-3 กิโลนึงเนาะนะครับตามที่ผมไปสำรวจว่านะครับพี่น้องทั้งฟังจังหารฟังเชียงขวัญมาใช้บริการได้เลยบ่มีปัญหาเอ้าสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับประสิทธิภาพดีจากทั้ง2ร้าน2สาขาติดต่อสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองได้ยินดีต้อนรับ0899468350 0899468350รับประกันคุณภาพนะครับกับอีกหนึ่งผลงานเพลงฮะผู้ใดดังตืดๆดิโอ้มาแล้วตัวนี้สาวงามผู้ใส่เสื้อแดงนี่กางเกงแดงนี่ฮัลโหล
1: สวัสดีค่ะมารายงานตัวเฉยๆหรอ
0: โอ้มารายงานตัวแล้วก็หัวใจให้กับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดียินดีครับ
1: ได้ฟังก็ช่างไม่เป็นไรหรอก
0: ฟัง
1: เอาหัวใจจนอะไรล่ะ
0: หัวใจ
1: พ่อปู่ไม่ใช่
0: จนมาลองกองแกงหัวใจจนมาลองกองแกง
1: เอามาลองกองแกงก็ได้เป็นไร
0: ข่อยว่าแล้วข่อยบ่ถูกแต่เลขโอ้กระพูดกระพวยดิสี่เลขก็บ่ถูก
1: ให้หมดกันทุกคนทุกคนรอๆๆสวยๆให้หมดเลยกันมันมาช้าไง
0: โอเคไม่เป็นไร
1: เอารวมกลุ่มเลยจ้ะ
0: โอเคครับขึ้นฮอดอยู่ขึ้นฮอดอยู่ไปใส่เนาะคือว่าไปเฮ็ดเล็บซะเนาะ
1: ค่ะ
0: มาหาเฮ็ดเล็บให้ลูกค้าโอเค
1: มาจะไปตัดผมมา
0: เด้อ
1: ตา
0: ตัดผมให้นายอมนะที่ใจบอกไปบอกนายอมนะไอ้พอเพียงสิจ่ายเงินให้ไปตัดผมให้นายอม
1: วันนี้ไม่ได้ถามลาย
0: โอ้โหลายละต่างต่ำก็170โอ้ได้เงินเยอะแล้ววันนี
1: ้ใช่อ
0: ย่างต่ำก็170ถ้าโกกสีถ้า
1: ได้160
0: โอ้เอาราคาถูกนะครับ160นี่ถูกมากนะครับผมอย่าลืมนะครับอยากแต่งผมไปฮะ
1: เป็นญาติเป็นเพื่อน
0: จ้าอยากแต่งผมทำผมไปรับปริญญาลูกไปรับตำแหน่งใหม่ก
1: ็
0: ฮะ
1: ขลักมาได้เลยดิ
0: โอเค
1: ทำเล็บก็ได้ทำอะไรก็ได
0: ้ไอ้พอเพียงมันมีเล็บดำแต่น้าหลายเล็บเป็นห้องแล้วบ่มีเล็บน้ำเขาจักเถื่อก็เลยบ่ได้เฮ็ดเล็บซุมื้อนี่
1: โอ้ยไปดำยังไงล่ะเขาหวานเอาทั่วไปเลย
0: บ่แล้วผมเห็ดหน้าดำเนี่ยผมบ่เห็ดหน้าหวานเนี่ยหน้าดำ
1: ขาจ้างแน่ตันนะ
0: บาทนี่กะ เล็บบ่มีตบซุมื้อนี่นะ
1: ไม่จ้างเลยไม่จ้างเลยไม่จ้างละ
0: จ้างผู้ใดบ่มีผู้ใดไปรับจ้างหันจ้างกับแพงนะครับเดี๋ยวผมย่อยฟังเด้อเดี๋ยวกะทิ้งแดงเดี๋ยวกะเข้าย่ำมื้อเช้าเข้าเที่ยงย่ำมื้อแลงเลิกแล้วก็มีเครื่องดื่มจักสิกินเบียร์จักสิกินเหล้าโอ้ยกะพูดกะพูดกะเปลืองเนาะ
1: โอ้ยอย่าพูดเอาไปกินเองหรอก
2: คืออยู่แต่นะ
1: มะละกอไปแล้วก็เครื่องมะละกอไปก็ไอ้ผงชูรสก็เอามาให้หน่อย
0: โอเคอันนั้นบ่เป็นหยังดอก
2: โอเค
1: ให้ผู้บ่าวม่วงนาคนล้อหล่อด้วย
2: ครับผม
1: ผู้บ่าวม่วงนาหลายใจเนาะ
2: บ่หลายใจเดียว
1: อะไรไปอยู่ในใจของใครก็ไม่รู
2: ้มาแก้ข่าวนะมาแก้ข่าวนะผู้บ่าวม่วงนา
0: โอเค
1: บ้าเลย
0: จ้า
1: หล่อหน้
0: า
1: ใหม่
0: จัง
2: โอเคคร
0: ับ อ๋อพูดได้ล่ะอยากไปเฮ็ดเล็บอยู่แต่ว่าบ่มีเล็บนี่ล่ะเด้อดำหน้าเอาหน้าก็บ่หลายดอกครับพี่น้องครับแต่ว่าหาดำเอาสุปีใส่เนาะเด
2: ้อโอ้ก็มาม่วนแล้วถ้ามื้อนั้น
3: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเพื่อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
0: มันคือว่าจังสีหน่องแสงนีออนเลยอ้ายเสิร์ชเข้าไปหามันมีเพลงนี้ได้แสงนีออนอ้อมกอดในรอยจูบ
2: นี่ว่ามีล่ะมีแต่เดี๋ยวอ้ายที่อ่านให้ฟังนะน้องกอดกับเหงา
0: เขากอดกับอ้ายหนึ่งเพลงเดี๋ยวนี้เด้อหนึ่งเพลงเด้อ
2: ก็มีเพลงอ้อมกอดที่3บัดนี้ก็มีเพลงอยากเป็นฉันในอ้อมกอดเธอนะครับเท่านี้แหละล่ะอะไรแล้วก็มีเพลงนี่นะเก็บกอดฮักให้อ้ายคนเดียวเพลงนี้ครับจังมวล
0: นะครับความหมายมันทีดีเนาะน้องแซนี่อ่อนเนาะเก็บกอดฮักให้อ้ายคนเดียวกับรายการลูกทุ่งตรีครับผม

เอาแต่มันถึกบ่ถึกละเพ่งก็ได้ครับพี่น้องครับซื้อมันซื้อว่าอันนั้นล่ะที่ผมบ่ต้องนะครับห้อยกอดนะครับกินตลาผู้หลับนะครับเด้ออ่ะขอบคุณหลายๆก็แล้วกันในช่วงนี้เวลานี้นะครับก็ไปขอบคุณนะครับร้านแม่นางข้าวต้มมัดพุ่นล่ะครับพี่น้องครับข้าวต้มมัดที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคข้าวต้มมัดที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การนะครับผมวัตถุดิบที่มีคุณภาพต้องแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้อแม่นางข้าวต้มมัดนี่ตีหาเป็นต้นไปเพิ่นจะไปวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ที่ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ส่งไปขายทั่วประเทศไทยนะครับที่มีลูกค้าสั่งมานะครับลูกค้าก็สั่งมาส่วนมากก็ที่เป็นอยู่พูดล่ะครับปราจีนบุรีชลบุรีระยองนะครับแล้วก็กรุงเทพส่วนมากนะครับเพราะว่าเพิ่นไปทำงานอยู่พูนหลายเนาะครับเนาะก็สิมีลูกค้าตามศูนย์อุตสาหกรรมบ่ว่าที่เป็นนวนครสหรัฐนะครับมาบตาพุทธหรือว่าที่เป็นนะครับ504แม่นบ่ล่ะผมจำบ่ได้นะปราจีนบุรีแม่นั่นแหละศูนย์อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยพอดีสั่งไปหลายเพราะว่าบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์นำสินค้าลงไปขายนะครับสินค้าทั้งด้านการเกษตรพวกกบพวกเขียดพวกปูพวกปลาปลาเอือบใส่กอกโอ้เยอะแยะมากมายครับเพิ่นไปขายนำแรงต่างๆที่พี่น้องคนอีสานไปพำนักพักอาศัยทำงานอยู่พูดแล้วครับแม่นางข้าวต้มมัดเอ้าอย่าลืมครับสนจิตสนใจอยากได้ไปใส่บุญใส่ทานใส่การใส่งานติดต่อล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า30,000ก่อนฮอดมืองานนะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ก็0619540862 0619540862พร้อมกับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์เสื้อกล้ามที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำราคาเครื่องบ่ทำให้เดือดเมื่อไหร่สวมใส่สบายๆไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมสำหรับเสื้อกล้ามที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% นะครับผมสวมใส่สบายๆนะครับซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% เวลาเหงื่อออกกับบ่เหนียวเนื้อหนะเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆอย่าลืมครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์นะครับติดต่อสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลฟ์แชทหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862นะครับเด้อติดต่อสั่งซื้อสั่งจองได้กับเบอร์โทรศัพท์0619540862หรือว่าที่ไปชมไปซื้อไปช็อปสินค้าที่ช็อปมังกรเล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เราก็พร้อมที่จะให้บริการแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านกับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์นะครับ

หักหลายหักกันหลายหักกันแพงกันตัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดระยองอยู่กับร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่ร่วมบรรจุแก๊สปตท.ทาง10ไปอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์พุ่นละห่างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์มีแต่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ว่าอยู่ใกล้บ้านพี่น้องก็มีนะครับอยู่ใกล้สาขาใดหรือว่าสะดวกสบายอยากได้อุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.บอกได้เลยว่าผิดบ่ผิดหวังครับพี่น้องครับสำหรับถังแก๊สปตท.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมระเบิดทุกถังมาตรฐานมก.ยกให้ถังแก๊สปตท.เท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งกล่องผ่านเบอร์โทรศัพท์043811848 043811848 0885730753 0885730753จังมงแล้วไปมาลองกล่องแกงจากนะครับสาวโยโกคนงามครับพี่น้องครับฝากไปหาบ่าวอามฝากไปหาพี่น้องผู้อยู่ใต้ตารางเราเมื่อนี่อยู่ว่าผู้ใต้ตารางเราบ้านสีฐานนะครับฝากไปหาคุณแม่บัวไหลบ้านดันใต้คุณแม่หอมบ้านดันใต้น้ำในเด้อพี่น้องหมู่7กุดลิงหมู่7พี่น้องร้องคำหมู่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0888หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 18หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึก

0: ในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อที่

少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475คันพี่น้องอยากใส่ของดีราคาถูกผมมีมาเสนอครับกับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับนั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ติเอ้ยปัญหาต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปู

บาดนี่ผมเอกโซเลต15ลดจำนวนปุ๋ยเคมีลงแต่ว่าให้ปุ๋ยไม้ที่เฮาได้มานี่มีคุณภาพหลายกว่าปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับท่านพี่น้องเคยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้เหลือไว้กระสอบเดียวนะครับห้วยเบาเอกโซเลคือว่าจังซั่นเหลือกระสอบเดียวมันมาสิใส่พ่ออีก2กระสอบที่หายไปนะครับน้ำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับน้ำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบเลยบาดนี้พ่อแม่ได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบคือเก่าแต่ว่าคุณภาพคุณสมบัตินี่ดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นนี่สิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอนะครับเฮ็ดให้ได้ผลผลิตหลายต้นเขายังสิกระแตกกอดีต้นไสใบต่างเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวป๊าดบ่ธรรมดานะครับแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งเด้อีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนตัวเขียวใบตองอ่อนนะครับสำหรับการใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงป๊าดบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับราคาบ่แพงแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยเกินกว่าราคานะครับอยากให้ดินในไห่ในนาในหัวในสวนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
6: โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด้อ
1: ชื่อนางอุทอดสังว่างค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ่
1: เฮ็ดเองค่ะ
0: มือคือฝีมือเลยป่ะ
1: เ
0: ฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาฐานหน้าสิบไรเฮ็ดเองบาดนี่ถามก่อนหน้าสิบไรนี่แต่ก่อนเขาใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: แต่จีก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำทองตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิร์ด
1: แมน
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มา
0: ว่าเป็นซูยี่ห้อ
1: แมน
0: แต่ละปีว่าใส่ซ้ำเขาอย่างเดียวตัวนี
1: ้ค่ะ
0: บาดนี่ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนน้องใส่เห็นเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานวาดจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหังจังมีแมงมีโลก
0: อืมเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวลืมเลยงามไว้
1: แมนขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บาดนี
1: ่จืดไว้พอบค่ะแมน
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาในถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: อืมได้บ่เต็มมีเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: เป็นบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แม่นค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือบืนใช้10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: อืมก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปีบ่ถึงค่ะแม่น
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี่
1: แมน
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะเนาะพี่เนา
1: ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน
1: ่แมนค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกตรงนึงเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแมนค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลีพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี
1: ่ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แมนฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังมาเรื่อยจนชินพลบเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟังอินเสียงเอกโซลีก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วแม่ค่ะ
0: โอเคมีนี่ใส่มาหลายแน่นหลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องทั้งนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเออคือเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอาว่าลองนี่แหละค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นะแม่ค่ะ
0: โอ้ฟังเบิ่งแล้วคือทรงคืออยู่นะ
1: แม่เห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเอกโซเล่ไปเยี่ยมยามถามเขาทั้งนั้นทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี่พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรือมันเปลี่ยนยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นก็ใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองแม่ค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเฮาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันคันมันเหมือดปุ๋ยแล้วมันก็สิเขาก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไฟมันสีเหลือง
1: แม่นแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ
1: ่แม่นค่ะเขียวไปเรื่อยๆ
0: เขียวเฮาเห็นนี่เน
1: า
0: ะใบตองอ่อน
1: มันเหลืองคือเหมือดปุ๋ยจังซี่แม่ค่ะ
0: มันเข้าง่ายคือมันมีแนวกินตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: อย่างกินยามใดก็กินมันเลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: บานนี่ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
1: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่แล้วเนาะ
0: โสใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่แล้วเนาะว่า
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอินซี่ให้มันบำรุงดินนี่แหละเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลยอยาก
1: เฮาก็ต
0: ้องหาแนวมาบำรุงมาฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
1: ค่ะ
0: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกำลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี
1: ่ค่ะ
0: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส่โซเลพัดแล้วมันเป็นยังไงแน่บอกความรู้สึกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมากก็ลองบัดนี
0: ้
1: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยลองนี่ล่ะค่ะลองแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
0: ่ครับ
1: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ำกันลองเบิ่งเด้อค่ะไอ้ของอะมิโนโซเลพัดฮิวมิกนี่ไหมค่ะ
0: ครับผม
1: ฉันใส่มานี่ล่ะ2สอบต่อ ต่อปุ๋ยเคมีสอบนึงนี่แหละค่ะก็กวงเหรียญทองสอบนึงค
0: ่
1: ะประทับใจหลายอยู่ค่ะลองมาใส่น้ำกัดเบิ่งค่ะมีโนฮิวมีโซเลพัดค่ะ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงแก่ป่าคุณปิวทอดนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันได้ใส่ตอนน้องพี่เนาะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: ครับผมสําหรับมื้อนี้ขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเขามีตะมิดตรงๆมิดตะมิดใหญ
1: ่
0: ๆบ่มีเขารีบขอฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพี่อุทรนะครับ
1: ค่ะ
0: ฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: วันนี้เรามาทำความรู้จักกับกรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกกันค่ะกรดฮิวมิกเป็นสารฮิวมิกชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างในโมเลกุลขนาดใหญ่มีสีเข้มแล้วก็มีองค์ประกอบหลักที่เป็นโซ่คาร์บอนแหวนคาร์บอนนอกจากคาร์บอนแล้วกรดฮิวมิกก็ยังมีออกซิเจนไนโตรเจนไฮโดรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสแต่ทว่าองค์ประกอบที่แน่นอนของกรดฮิวมิกนั้นแตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิดของมันกรดฮิวมิกนั้นนะคะละลายน้ำได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าละลายได้ดีในสารละลายที่เป็นด่างค่ะส่วนกรดฟลูวิกเป็นสารฮิวมิกชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในทุกระดับค่า pH ค่ะซึ่งแตกต่างจากกรดฮิวมิกที่ละลายได้ในค่า pH สูงเท่านั้นกรดฟลูวิกค่ะจะมีสีเหลืองถึงสีน้ำตาลอ่อนส่วนกรดฮิวมิกก็จะมีสีน้ำตาลเข้มถึงดำแล้วทีนี้เพื่อต้องการกรดฟลูวิกหรือว่ากรดฮิวมิกมากกว่ากันคำตอบก็คือใช้ทั้งคู่เท่ากันค่ะเพราะทั้งกรดฟลูวิกแล้วก็ฮิวมิกเขามีความสำคัญต่อการที่จะทำให้พืชมีสุขภาพดีการที่เราใช้เพียงสารใดสารหนึ่งจะไม่ให้ประโยชน์สูงสุดกับพืชเนื่องจากว่ากรดทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนตัวอย่างเช่นกรดฟลูวิกเป็นสารคีเลตอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือสามารถบรรจุสารอาหารในตัวได้มากกว่าเมื่อเทียบกับกรดฮิวมิกแต่ในทางกลับกันกรดฮิวมิกก็สามารถช่วยดินอุ้มน้ำแล้วก็ธาตุอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นสรุปก็คือในขณะที่กรดฮิวมิกค่ะทำให้ดินมีคุณสมบัติที่ดินดีต้องมีกรดฟลูวิกก็จะนำพาธาตุอาหารเข้าไปสู่พืชและมากไปกว่านั้นกรดฟลูวิกมีผลต่อคุณสมบัติคือต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อพืชในการต้านความเครียดเพราะฉะนั้นฟลูวิกและฮิวมิกค่ะควรใช้ร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้อุ้มน้ำและปลดล็อกธาตุอาหารในขณะที่ฟลูวิกช่วยคีเลตนำพาธาตุอาหารเข้าไปสู่พืชทั้งทางรากและทางใบได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอปลูกพืชลงไปผลผลิตบ่ได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตกระปิดกระปอยกระท่อนกระแท่นซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดการเกษตรการเพาะปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ว่าสิเฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินหรือว่าเฮ็ดในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจเฮ็ดเพื่อค้าเพื่อขายสิ่งที่สำคัญเฮาต้องบำรุงดูแลเบิ่งแง่งรักษาพื้นดินที่เฮาสิเฮ็ดการเพาะปลูกให้มันดีให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ยามปลูกหยังมันจังสิได้ผลผลิตคือเจ้าของคิดซั่นเด้พี่น้องนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยดินนี่ล้วนซุ้ยนะครับดินล้วนซุ้ยกลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการพอปลูกเหมาะกับการปลูกพืชยางขนาดเลยคันดินพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังลงไปก็บ่งามดินมีปัญหาให้นึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นยังได้บ่าวเอกโซเลลองเว้าให้ฟังเบิ่งกันน่ะสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สิซอยบำรุงดินนะครับซอยบำรุงดินซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามมีพลอยแม่นะครับพอพืชงามแล้วฮอดยามเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮาก็ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้ราคาดีก็ได้ราคาสูงทนตัวบาทนี่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยปลูกพืชปีใดปีใดก็มีแต่ขาดทุนนี่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ใส่แล้วนี่ติว้ายอีพ่อไอแม่เอ๋ยดินล้วนซุ้ยดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าปลูกพืชยังก็งามนะครับปลูกเขาจังซี่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวน่านเขียวจนฮอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับแล้วอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอัตราส่วน2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับใส่ได้3ถึง4ไร่เลยทีเดียวเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงหลายนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่บรรจุอยู่50กิโลราคาก็บ่แพงเด้อีพ่อยแม่ลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรลองเปิดอกเปิดใจมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนําเบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่ออีแม่มันสิดีคือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดฟังรายการของผมเอกโซเลอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบ ส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: คุณสมบัติทางกายภาพของกรดฟลูออิดค่ะมันจะช่วยให้ดินอุ้มน้ำแล้วก็ระบายอากาศได้ดีช่วยให้ดินที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูงทำให้ระบบรากของพืชดูดซึมแร่ธาตุได้ยากฟลูออิดค่ะจะไปทำลายแรงยึดเหนี่ยวซึ่งก็จะทำให้ชั้นดินมีความโปร่งขึ้นส่งผลให้น้ำและอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวกนอกจากนั้นฟลูออิดค่ะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำระเหยจากดินซึ่งเป็นผลดีสำหรับดินที่มีความเป็นดินเหนียวต่ำเป็นดินทรายและดินที่มีความแห้งแล้งที่ไม่สามารถดูดซับน้ำไว้ได้เมื่อดินมีลักษณะดังกล่าวพอมีน้ำผ่านเข้ามาน้ำก็จะระเหยออกจากดินน้อยลงหรือสามารถอุ้มน้ำได้มากขึ้นค่ะคุณสมบัติทางเคมีของฟลูออิดค่ะจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารและปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นให้กับพืชอย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลและฟลูออิดค่ะยังสามารถดูดประจุบวกของธาตุอาหารเสริมและปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อฟลูออิดอยู่ใกล้บริเวณรากของพืชธาตุอาหารเสริมเหล่านั้นก็จะถูกปลดปล่อยออกมาจากฟลูออิดก็จะเข้าสู่ระบบรากเพื่อจะได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไปประโยชน์ของฟลูออิดค่ะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูงทำให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆได้ดีช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่มีประโยชน์กับพืชช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์กับพืชให้มากขึ้นช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและก็ช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินทำให้ดินร่วนซุยไม่อัดตัวแน่นจนเกินไปด้วยค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไมยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องล่ะ
6: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่อีพอแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับผมผมนายสุดใจครับบ้านเฮาก็เอิ้นพ่อใหญ่อุดนะครับผม
0: ครับ
1: อยู่บ้านเปาตำบลลูบเฮานี่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮา
0: ซื้อว่าคุณพ่อสุดใจ
1: ครับ
0: นามสกุลยังอีพ่อ
1: ท่านบุเรศครับผมท่านบุเรศ
0: คุณพ่อสุดใจทานบุเรศหรือว่าไทยบ้านเขาเอิ้นพ่อใหญ่อุด
1: ครับผมพ่อใหญ่อุดจักเบิดตำบลนะครับ
0: บ้านเปาอีกซื้อนึงซื้อว่าไง
1: บ้านเปาครับแม่บ้านเปาบ้านดอนสนวนครับผม
0: โอ้บ้านถามพ่ออุดก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรอีพ่อ
1: ประมาณ15 16ไร่16ไร่นะครับประมาณน
0: ี้โอ้ประมาณ16ไร
1: ่ครับครับ
0: หน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นของเจ้าของเองเนาะ
1: ครับของเจ้าของครับ
0: 16ไร
1: ่มุ่นพ่อมุ่นแม่ครับ
0: อืม16ไร่เฮ็ดเอง
1: เฮ็ดเองครับ
0: เฮ็ดเองสุปีวะ
1: ทุกปีนะครับทั้งปังทั้งปี
0: ถามพ่ออุดวันจักปีแล้วเดือนนี
1: ้ผมบ่ครับ
0: ครับ
1: 70แล้วครับซ้ํา70บ่ครับเมษาก็70เต็มเป๊ะเลยครับผม
0: ป๊ายังเฮ็ดหน้าเองยังแข็งแรง
1: ครับครับพ่อเฮ็ดได้ครับผมพ่อเฮ็ดได
0: ้แบกสอบปุ๋ยเองบ่
1: แบกสอบปุ๋ยเองว่านเอง
0: ว่าพ่อขึ้นมาทาน
1: เขาปูกับว่านแบกเองว่านเอง
0: ถามพ่ออุดวันหน้า16ไร่ที่เฮ็ดนี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแง่งหน้า
1: แต่ก่อนก็ใส่ปุ๋ยน้ําท้องตะลงตลาดนะครับผม
0: ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับแต่ว่ามันหั่นบ่ปานใดครับผมมีใบแฮมมีเป็นโรคเป็นไผเป็นเพี้ยอีหยังเขาเอิ้นนอนกอบ่กินหลายครับก็เลยมาหันใส่อันนี้ล่ะ
0: แสดงว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีปัญหาหยังนี่ก่อนพี่พ่ออุด
1: ปัญหาพวก1ดินกาแข็ง2ก็เป็นโรค
0: เป็นโรคดินแข็ง
1: ดินแข็งเป็นโรค
0: ผลผลิตเป็นยังไง
1: ผลผลิตห่วยไร่นึง600 500 600
0: ไร่นึง
1: ต่อไร่
0: 600กว่าก
1: ว่าหลุดไปแล้วมันกว่าแน่นี่ล่ะบ่เกิน700ว่าไง
0: บ่เกิน700หรอกแม่นบ่ครับตั้งแต่เฮ็ดมาเนาะ
1: ครับตั้งเฮ็ดมาม
0: าถามพ่ออุดก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: มาจากทางวิทยุครับผมมักฟังวิทยุ
0: มาทงมาทางก็เอาวิทยุมาฟัง
1: นี่มานำก็ได้รู้จักเบอร์ทอกเบอร์โทรน้ำหน้าโซเลนี่ล่ะเลยโทรไปให้เพิ่นมาส่ง
0: ที่บาดถามพูดก่อนฟังโดนบ่
1: โดนเติบอยู่ดิ
0: ฟังโดนเติบ
1: ครับ
0: ก่อนสิตัดสินใจบ่ได้เสียเลยตัวนี
1: ้บ่ที่แรกก็เอามาลองเบิ่งหน่อยครับมันก็ดีนะครับเพราะจะใส่ปุ๋ยเข้าไปมีพวกขี้ไก่ดอกไก่เดียนพวกขี้ตะแคร่เขาเอิ้นขี้ตะแคร่เป็นปุ๋ยอายุอายะขึ้นมา
0: โอ้
1: ผมก็ได้ว่าโอ้ดีๆๆว่าท่านดินก็รวมดินก็บ่คือเก่าแม่ครับผม
0: โอ้แสดงว่าตั้งแต่สมัยใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินมันแข็งจังซี่ว่า
1: ดินแข็งโจกจังซี่ก็บ่จะเข้านะครับปั้นก็ได้แต่บ่จกจกจังเข้าเดี๋ยวนี้
0: เอามือจกเลยขี้กระเดียนมีบ่จังซ
1: ี่บ่ค่อยมีบ่มีเลยล่ะ
0: ขี้กระเดียนก็บ่ค่อยมี
1: ครับเดี๋ยวนี้เริ่มสิมีแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้เริ่มกลับมามีแล้ว
1: ปั้นก็แท้ก็มือจกได้ทุกมือนี
0: ่บัดนี้ถามถึงเรื่องผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดแล้วผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่อีพ่อ
1: ปีกายนี่16ไร่ได้เข้า18ตันพอดีได้เข้า18ตัน
0: จนปีกายนี่หน้า16ไร่ได้เขา18ตัน
1: แต่ว่าเขาบ่เป็นราคาเท่านั้นก็เป็นราคากสิมานเนี่ยครับ
0: เขาบ่เป็นราคาแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มจาก
1: ครับครับบ่ขาดทุนได้ล่ะครับบ่ขาดทุนได้กําไรอยู
0: ่โอ้มันตกไร่ละตันกว่าพุ่นตัวนี
1: ่มีไอ้กําไรอยู่ 7-80,000 อยู่ครับอีนี่เพิ่นบ่เล่นครับเพิ่นบ่เล่นเด
0: ้โอ้
1: คือว่าผมลงทุนผมสิบ่ค่อยจ้างนะครับ
0: ผมเอกโซเลสิได้หันมาเฮ็ดหน้านําพ่อใหญ่อุดละบาดนี่มีกําไรอยู่ 7-80,000 หน้า16ไร่นะครับจากเคยเฮ็ดได้ไร่นึงนี่ประมาณบ่เกิน700กิโลเนาะมาพูด
1: ครับครับครับ
0: 700กิโลก็ได้เข้าประมาณบ่ถึง10ตัน
1: บ่
0: ตะกี้เนาะครับบาดวังหันหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดฤดูกาลที่ผ่านมาได้เข้าเท่าไหร่ก็ครับ18ตัน
1: ที18ตันกว่าๆครับผม
0: 18ตันกว่าๆพ่อมีกว่าๆอีก
1: มีกว่าอยู่ครับกว่านี่ประมาณเท่าไหร่ล่ะผมไปขายได้ 7,000 ครับมันบ่เบิดรถ6ล้อเขา
0: โอ
1: ้ใช้รถปิกอัพไป
0: กว่านี่มันขาดตันอยู่300กิโลเท่านั้น
1: ประมาณอุ้มนึงนี่แหละครับ
0: แสดงว่าพออุดใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ถือคงถือใจเนาะพ่อ
1: ครับถือสิใส่ต่อได้นี่สิใส่ต่อสิสร้างต่ออยู่ครับนี
0: ่ยังสิสร้างต่อยังสิใส่ต่อ
1: สร้างต่อนะปีหน้าปังสิใส่ต่อคือเก่าครับผม
0: บาดนี้คันพออุดใส่แล้วมันดีมันถือคงถือใจจังซี่อยากให้พออุดฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคือพออุดนี่บอกความประทับอกประทับใจเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังคักๆกันให้พออุดเชิญครับ
1: มันเด้อพี่น้องเด้อมาลองใส่นํากันครับผมใส่แล้วมันเห็นผลนะครับไอ้ว่าไร่นึงเนี่ยบ่รู้ตันนะครับก็น่าจังน่าทามน่าหยังเฮานี
0: ่
1: ตามที่ผมใส่มานะครับ
0: บ
1: ่บ่ขาดทุนแน่นอนครับผมที่ผมใส่อยู่นี่ครับของงามๆนี่ครับคือว่าผมใส่โซเลพัดนะครับเด้อเดี๋ยวนี้ดินก็ดีครับผม
0: ครับ
1: ต้นเขากาไซไม่ตั้งครับผมเบิ่งเลยครับผมอยู่หลังผมนี่ครับอีของเพิ่นอยู่ครับจังเขานี่ก็ได้หลายกว่าเก่าครับผมหลังจากได้5 600กิโลนี่เป็นตันแล้วครับบ่รู้ตัน
0: ครับ
1: ตัน1ตัน2หมดแล้วบอกว่ามันคุยเลยครับ
0: ผมจะไม่ได้คุย
1: กินครับแล้วรถเกี้ยวจะย้อมผมนะครับ
0: แม่นบอกเห็นหน้าแน่ไหน
1: เกี้ยวจะย้อมนะครับ
0: บ้านนี้มันมีโหลงมีแม่งมีหยังบ่
1: บ่ครับบ่
0: ผมมีโหลงมีแม่ง
1: บ่มีใส่อ่องตองครับผมมาเบิ่งเลยครับมาเบิ่งเดี๋ยวนี้เลยครับมือไหนก็ได้ครับหลังจากผมใส่โซเลพาร์ทครับผมเยี่ยมครับเยี่ยม
0: สุดยอดเยี่ยมอีหลีแม่นบ่
1: เยี่ยมอีหลีครับเยี่ยม
0: บ่ได้จ้างมาเบาตัว
1: ไม่จ้างเอง
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออุดนะครับซื้ออีหลีซื้อตามบัตรประชาชนคุณพ่อสุดใจทานบุเรศ
1: ครับผม
0: อยู่บ้าน
1: ดอนสนวนบ้านเปล่านะครับ
0: บ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่านะครับบ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่าตำบลลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะ
1: ครับ
0: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลครับคุณพ่ออุดฝากไว้ซํานี้จังพ่อก็ผมเอกโซเลในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุขคนใจเก็บยาจนร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ไม่แล้ว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-524 ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทาน

0: เครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้าน

0: ังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ติดห้าสั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ
1: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

มีปัญหามาถามมีผู้ใดตอบได้แน่ก็คือว่ามีห้องพักติดกันอยู่ว่าซั่นเถาะห้องนึงนั้นมีผู้สาวพักอาศัยอยู่ผู้เดียวว่าซั่นเถาะส่วนอีกห้องนึงอยู่ติดกันมีผัวเมียพักอาศัยอยู่มีอยู่คืนนึงห้องผู้สาวที่นอนอยู่ผู้เดียวนี่ได้ยินเสียงอึกอักอึกอักอยู่และก็มีเสียงผู้ชายเว้าขึ้นฟังเสียงแล้วลักษณะคือสิแม่นโจรน่ะนะย้อนได้ยินเสียงเว้าว่าเงียบๆห้ามส่งเสียงพะนะคันส่งเสียงสิฆ่าให้ตายพะนะสองผัวเมียก็เอียงหูฟังว่าโดนเติบประมาณ5หรือ6นาทีนี่ล่ะก็ได้ยินเสียงผู้สาวเว้าขึ้นว่าอันขอข้างได้บ่พะนะเฮ้ๆๆๆๆไผตอบได้ว่ามีหยังเกิดขึ้น

ันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิ

ูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื่อโรคเชื่อรานี่เจอโซเรพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเรพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

帕拉皮面发西汤，索雷帕拉皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

พูดถึงเรื่องสักลายนี่สมัยก่อนสิเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงสิบ่สักกันเลยว่าซั่นเถาะแต่ว่าตกมาสมัยนี้สักกันเบิดบ่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหากบ่มีเครื่องร่างของขลังอีหยังดอกล่ะว่าสักงามๆนะแต่ว่าก็ออกเป็ดเปรี้ยวๆดอกว่าผู้หญิงที่สักสมัยนี้ก็ได้คันผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีก็บ่สักกันดอกมีผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นมักสักหลายและเพิ่นก็สิเป็นคนหัวสูงแน่จักหน่อยเด้หัวการเมืองแน่จักหน่อยเพิ่นก็สักรูปประธานาธิบดีอเมริกากับรัสเซียไว้หน้าท้องเจ้าของคู่กันนะนะฟังไซเบอร์ทั้งสายเป็นรูปประธานาธิบดีโอบามาฟังขัวนี่เป็นประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเวลาอยู่ในสังคมผู้หญิงนํากันเพิ่นก็สิอ้างกันอยู่เรื่อยว่าจะถ่าซุ่มผู้หญิงนั่นมื้อนึงเพิ่นก็เอามาอ้างหมู่ซะแล้วตัวว่าคือบ่เฮ้ยพะนะหมู่ก็ถามว่ารูปผู้ใดว่าซั่นว่าเอาตัวเบิ่งว่าออกติ

0: คนซ้ายนี่โอบามาคนขวาเนี่ยปูตินพะนะหมู่ก็บอกว่าโอ้ยหอดบ่คือเบิ่งบ่ออกว่าเป็นไผป้าท้อสร้างสักอันดับหนึ่งเลยเด้นี่เพิ่นบ่พอใจโมวัสทะหมู่ก็บอกว่าเบิ่งจังไดก็บ่คือแหมสิให้ว่าจังไดสั่นพะนะเห็นหมู่ว่าจังสั่นเพิ่นก็บ่พอใจแล้วก็เฝ้าแล่นไปอาบน้ำเพื่อสิออกไปหาสร้างสักไล่ว่าจันทะแต่ว่าคนละคนวะพอดีมื้อนั้นว่างงานว่าสร้างผู้นั้นกลืมๆจักหน่อยก็เมาเติบละวะพอฮู้ว่าเจ้าของบ่ไหวเพิ่นก็กลับมาล้านเจ้าของซะแล้วกำลังสิหีบนอนสาวนั่นก็ย่างมาฮอดพอดีด้วยความที่โมโหเพิ่นน่ะอาบน้ําแล้วก็นุ่งกระโปรงเลยบ่ได้นุ่งกางเกงในมานําว่าซั่นเถาะพอมาฮอดสร้างปุ๊บเพิ่นก็ฮื้อกระโปรงขึ้นอาจารย์เบิ่งให้แน่ดูอาจารย์ฮู้บ่ว่าผู้ใดว่าซั่นแนวคนเมาเนาะเมาเติบวัฒนะเอียงซ้ายเอียงขวามือหนีตาไปนำบักซ้ายก็บักขวาบ่ฮู้ว่าเป็นผู้ใดวะแต่ว่าบักยุกกลางที่เข้าดกดกเงี้ยวนี่บินเลิศเด่นแน่นอนฮะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
1: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
1: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบกับบ่มีครัวต้นกับสิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้ม ขันปล่อยไว้โดนกระทึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
1: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็กลิ้งกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนัง

อันแกไปตลาดสิไปหาซื้อของใส่ในจักน้อยว่าสันเถาะบ้านนี้ผู้เมียเพิ่นนี่ร่องเท้าแกขาดก็เลยบอกให้ทิศนั่นนี่ซื้อมาให้น้ำแน่เพราะว่าเนี่ยมือแรงนี่มักสิใส่รองเท้าไปออกกําลังกายเด้เมียเพิ่นบัดนี้ย่างเข้าไปร้านขายรองเท้าเพิ่นบัดบ่ฮู้ว่าสิเอาเบอร์หยังว่าซั่นเถาะเพิ่นก็แก้ๆกังๆอยู่มีพนักงานขายยางมาถามอันอยากได้แบบใดเบอร์ใดคะว่าซั่นโอ้ยบ่ฮู้ว่าเบอร์เท่าใดลืมถามมาจักสิเฮ็ดจังได๋พนักงานขายก็เลยบอกว่าคันซั่นเอาจังซี่ซะใหญ่กว่าหนูหรือว่าน้อยกว่าหนูคะลองข้ามเบิ่งตีนหนูได้บ่คะแล้วหนูสิบอกว่าเบอร์ใดลองเปรียบเทียบกันเบิ่งแกก็ลองข้ามเบิ่งข้ามอยู่จะข้าวก็บอกว่าเออนี่ละเบอร์นี่ละประมาณนี้ละว่าสันว่าพนักงานขายก็เลยเลือกเบอร์มาให้แล้วก็เลยถามว่าสิเอาหยังอีกบ่คะแกก็บอกว่าเอออยากซื้อกางเกงในน้ำแหมแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิเอาเบอร์ใดพานะมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใช้งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: 少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีคนแคะคูหูกันอยู่สองคนกำลังเป็นบ่าวชะเถาะเพิ่นก็ไปเที่ยวบ่ละในตะวันแดงบ่ละเพราะลาดเลิกเนาะเพิ่นก็ออบเด็กไปซะแล้วตามภาษาคนนมล่ะวะมาแล้วมันก็ต้องครบทุกอย่างว่าซั่นเถาะต่างคนก็ต่างได้ไปผู้ละคนวะก็ไปเปิดรีสอร์ทอยู่ติดกันห้องติดกันว่าซั่นเถาะหมอคนแรกเสียหายเฮ็ดจังไดก็บ่สู่เนียงจังไดก็บ่ลุกปอกจังไดก็บ่ตื่นมัดคืนจนว่าย่อมซื่อๆพ่อหูว่าจะของบ่ได้เพิ่นก็เอาหูแนบฝาว่าฟังหมู่ก็ได้ยินเสียง1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ยบัดขึ้นหมอนั่นก็ได้เพิ่นก็อ่อนซ่อนหมู่นะเทกหัวจะของปอกหลดบ่มีปัญญาว่าซั่นว่าอิจฉาหมู่ในใจว่าพอตื่นเนี่ยเมื่อเช้ามาพ่อนากันเพิ่นก็ถามกันเนาะหมอนึงถามเป็นจังไดเฮ้ยแจ่มบ่ฮะนะหมอนี่ก็ตอบว่าโอ้ยมันสิจอกสิแจ่มมาตะสายทุกอย่างได้บัดสิเอาซะแท้แต่บ่สู่พะนะใครอยู่ดอกตอเอิบอับอยู่เบิดขึ้นเฮานี่ติขายหน้าขายตาว่าซั่นเว้าให้หมู่ฟังหมอนั่นก็เลยตอบคืนโอ้ยซ้ำนั่นบ่เป็นตะขายหน้าขายตาดอกเฮ้ยว่าซั่นเฮานี่ติขึ้นเตียงบ่ได้บัดขึ้นพะนะว่าได้1 2 3อึบ1 2 3อึบนี่มันโดดขึ้นเตียงเฮาล่ะมันว่า1 2 3ซัว1 2 3ซัวนะ

ผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

0: มีหญิงสาวอยู่ผู้หนึ่งอายุประมาณ30กว่าๆนี่ล่ะแต่ว่าบ่ทันมีผัวออดอยากปากแห่งวสันทะทรัพย์สมบัติก็มีอยู่หลาย10ล้านคิดอยากมีคู่เฮ็ดจังได๋ก็บ่ได้จักเทื่อเพิ่นก็เลยลงประกาศทางเฟซบุ๊กว่าต้องการมีครูวสันทะแต่ว่ามีขอแม่คนที่สิมาสมัครต้องมีคุณสมบัติครบ3อย่าง1ก็คือเวลาแต่งงานอยู่นํากันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วถ้าหากว่าทะเลาะเบาะแว้งห้ามลงไม้ลงมือต้องบ่มีการตบตีนะข้อที่2ถ้าหากว่าเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้อดทนห้ามย่างหนีจากเธอไปใส่ค่ะนะข้อที่3ข้อนี้สำคัญต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรค่ะนะหลังจากที่ลงประกาศไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินเสียงข้อประตูหน้าห้องเป้าเป้าเป้าสนั่นวันไหวเลยว่าสันฮะท่านก็เปิดประตูแอดออกมาก็เห็นชายพิการผู้หนึ่งนั่งกอดจออยู่ท่านก็เลยถามว่ามีอย่างให้ซอยบ่คะคะนะคนพิการนั่นก็บอกว่าโอ้ยผมก็มาตามประกาศนั่นละคะนะในใจแล้วก็นึกสมเพชว่าเบิ่งสภาพแล้วก็พิการอยู่แล้วและคุณสมบัติสิมีครบได้จังใดคะนะแล้วคิดนั่นแล้วก็เลยถามไปเพื่อเป็นพิธีว่าและเจ้ามีคุณสมบัติครบบ่ข้อที่1ถ้าอยู่กันแล้วเวลาทะเลาะกันห้ามตบตีฉันหมอนั่นก็ตอบว่าผมแขนด่วนผมตบตีคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่2คันเวลาเฮาทะเลาะกันห้ามย่างหนีจากฉันต้องอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันจนเฒ่าจนแก่หมอนั่นก็เลยตอบว่าผมขาด่วนผมย่างหนีจากคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่3เด้เจ้ามีบ่ต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรหมอนั่นก็เลยตอบว่าคุณนายคิดเบิ่งเอาเองกันแล้วกันผมแขนด่วนขาด่วนและเคาะประตูดังสนั่นวันไหวบางหันผมเอาอีหยังเคาะพนะเฮ้
1: ว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทยอยทยอยว่ากันไปหัวเตือนหัวเตือนกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอ้าเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆๆอ้าจังได๋ก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฮาวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปีดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเลพาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง เอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 0916840475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

少来怕辣拼命发谁痛，少来怕辣拼命发谁痛。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผู้ผัวเป็นทหารต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่2ปีเต็มๆบ่ได้เมื่อบ้านจักเถียปล่อยให้เมียอยู่บ้านผู้เดียวอดอยากปากแห้งหลังจากที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เกิดปะทะกับผู้ร้ายเข้าโรงพยาบาลพักรักษาตัวอีกปีหนึ่งหลังจากที่พักรักษาตัวแล้วทางการเพิ่นก็อนุญาตให้กลับบ้านพอกลับมาหอดเฮียนเห็นหน้าเมียแล้วก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดากะจากันไปตั้งว่า 2-3 ปีเนาะพอกลับมาหอดเฮียนเพิ่นก็เฝ้าเข้าไปห้องนอนซะแล้วก็สังเกตว่าเห็นใครว่างอยู่ทั้งหัวเตียง3หน่วยพร้อมกับเงินสดอีก 300,000 ด้วยความสงสัยเพิ่นก็เลยถามผู้เมียว่าเอ้าใคร3หน่วยกับเงิน 300,000 นี่มาจังใดเธอพะนะผู้เมียก็บอกว่าพี่บ่อยู่3ปีนี่หนูมีเรื่องสารภาพว่าสั้นหนูเหงาหนูเลยนอกใจพี่พะนะผู้ผัวได้ยินจังสั้นก็คิดเลียโตนเมียเนาะตั้งว่า3ปีแต่ว่าก็สงสัยก็เลยถามว่าเอาแล้วใครนี่มาจังใดผู้เมียก็บอกว่า1เทียต่อ1หน่วยพะนะผู้ผัวก็คิดในใจว่าป้าโทษ3หน่วยแสดงว่าปีละเทียฮะบ่เป็นหยังดอกก็จะของบ่มีเวลาให้เมียนะแต่ก็สงสัยเงิน 300,000 ก็เลยถามเมียว่าแล้วเงิน 300,000 นี่เด้ได้มาจังใดพะนะผู้เมียก็เลยตอบว่าก็ได้มาจากที่หนูเอาไข่ไปขายนั่นแล้วพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ่ะเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

เก็บเงินปลายทางสำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสี

ธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจพอสมควรถือว่าเป็นอาชีพเสริมบ่าวสิทนสิเอามาแนะนำให้พี่น้องไปทำมาหากินการนั่นก็คือธุรกิจการถอนผมงอกสำหรับข้อดีของธุรกิจนี้ 1. บ่ต้องขออนุญาตจดทะเบียน 2. บ่ต้องเสียภาษีบ่ว่าสิในลักษณะนิติบุคคลหรือว่าในรูปแบบของบริษัท 3.บ่ต้องเสียค่าใส่ใจในการโปรโมตหรือว่าโฆษณาแค่แจกนามบัตรซื้อก็ได้สำหรับคุณสมบัติของคนที่สิเฮ็ดธุรกิจนี้ 1. ต้องเป็นคนอึดเบียก 2. ต้องเป็นคนเว้าพื้นคนเก่งเพราะว่าลูกค้าส่วนมากมักเว้าพื้นคน 3. ต้องเป็นคนสมัครแจ 4. ต้องเป็นคนที่มีนิสัยนกสองหัวเพราะว่าต้องพบปะลูกค้าหลายความคิดหลายนิสัยต้องเป็นคนที่เก็บความลับของลูกค้าได้สำหรับลูกค้าที่สิใช้บริการนี้ 99-100% สิเป็นผู้หญิงกับกระเทยสำหรับอายุของลูกค้าสิประมาณ30ปีขึ้นไปแต่ว่าบ่เกิน50เพราะว่าคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปสิบ่นิยมถอนผมงอกสำหรับศัตรูที่สำคัญของอาชีพนี้ก็คือยาย้อมผมข้อควรพึงระวังของธุรกิจนี้ 1.ต้องตกลงกันให้ดีซะก่อนว่าสิว่ากันเป็นเส้นหรือว่าสิเหมากันเป็นหัว 2. ต้องมีที่เก็บวัตถุดิบที่ถอนออกมาให้ดีป้องกันการโกงของลูกค้าซึ่งวิธีการโกงก็มีกันอยู่หลายวิธีเช่นการที่เฮาถอนออกมาแล้วไปกองกันไว้ซื่อๆโดยบ่มีที่รองรับก็สิมีการลอยเคลียออกหรือว่าทำท่าจามเฮ็ดให้วัตถุดิบปิวหนียากต่อการเก็บมานับร่วมกันอีกแต่ว่าถ้าเมากันเป็นหัวปัญหานี่ก็สิตัดไป

ผู้บริสุทธิ์สองมือสองแขนว่างเปล่ารุ่งข้าวของแต่สองบาทพี่สาวร้ายนั่งบนเก้าอี้

103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ตามสบายนะตามสบาย

0: 10โมงนะครับมีความสุขครับ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ชีวิตคนก็เหมือนบทเพลงนะครับมีทั้งช้ามีทั้งเร็วมีทั้งนุ่มมีทั้งแข็งนะบางทีก็สับสนวุ่นวายบางทีก็สมูทนะครับมีความสุขหลายๆเพลงที่พวกเราร้องกันมาเขียนกันมาเป็นบทเพลงที่ออกมาจากความรู้สึกของปุถุชนนะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไปจากไหนเขียนจากความรู้สึกภายในลึกๆและเชื่อว่าเพลงทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับเกิดจากความรู้สึกเกิดจากอารมณ์ของคนที่แต่งหลายเพลงถูกแต่งขึ้นในสถานการณ์ที่บังคับจึงทำให้บทเพลงเหล่านั้นเป็นบทเพลงที่มีความหมายบางเพลงลึกซึ้งกินใจถึงขนาดน้องๆเพลงชาติเลยจะบอกให้ผมคิดว่าเพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้นะครับคนไทยคงจะไม่มีคนใดไม่รู้จักนะครับนอกจากไอ้คนที่มันไม่คิดถึงบ้านนะฮะแล้วก็เพลงนี้ก็คงจะเป็นเพลงที่ถ้าสมมติว่าคุณทักษิณอยากจะเปลี่ยนเพลงชาติก็เอาเพลงนี้เป็นเพลงชาติแทนก็ได้นะผมว่านะเดือนเพ็ญครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นทั้งนี้นายเอกนิติชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเน้นความสมดุลในทุกมิติ
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ย

0: หลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่างบประมาณ 13,28 ล้านบาทมาจากการเร่งรัดเบิกจ่ายและการปรับลดงบลงทุนและจะนำไปสมทบงบกลางเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารงบประมาณว่าหากดำเนินการโอนงบประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเงินที่โอนกลับมาจะถูกนำไปชดใช้คืนเงินคงคลังทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นได้จึงจำเป็นต้องรอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมขณะที่การปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ดำเนินการเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาไม่ใช่การยกเลิกโครงการแต่เป็นการเลื่อนการใช้งบประมาณส่วนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ไปใช้ในปีถัดไปซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
2: มีการคาดการณ์กันครับว่า3เดือนจากนี้ไปจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ฝนขาดช่วงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นครับว่าสัญญาณมันออกมาแล้วและอาจจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในช่วง3เดือนจากนี้เราก็นำเงิน 10,000 กับ300เนี่ยไปรวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 เนี่ยเอาไว้คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการโอนงบประมาณรายจ่ายไม่กระทบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการแปรยติงบประมาณเพื่อนำไปจ่ายให้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานเป็นหลักขณะที่งบประมาณเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเคยแปรยติเพิ่มให้นั้นมาจากกระบวนการลงนามในสัญญาที่ล่าช้าและการคาดการงวดงานของสำนักงบประมาณอย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมได้เตรียมแหล่งเงินสำรองอื่นไว้รองรับแล้วยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการให้น้อยที่สุด
4: ดังนั้นที่ท่านบอกว่ามันจะเป็นการแปรงบเอาไปไว้เพื่อจะมาจ่ายสายสีส้มไม่เป็นความจริงเพราะอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ปัญหาภาวะน้ำมันแพงและก็ขอยืนยันครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังพอหาเงินจากแหล่งอื่นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีอยู่ดำเนินการในส่วนนี้ได
3: ้นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประหยัดงบประมาณภาครัฐโดยการตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ทั้งหมดและจะไม่มีการตั้งงบประมาณผูกพันสำหรับโครงการนี้อีกในอนาคตโดยจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นที่เดิมหรือพิจารณาการเช่าอาคารแบบปีต่อปีซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่ากว่านพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เสียหายจากการลงทุนกรณี Forex ยื่นหนังสือให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ผิดกฎหมายและศึกษามาตรการคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มลงทุนต่างประเทศ
5: นางสิริวรรณปราศจากศัตรูรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากตัวแทนผู้เสียหายกรณีการลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากเพื่อขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งรัดการดำเนินคดีและการคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม ตัวแทนผู้เสียหายระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากพบพฤติการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวงจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งนี้ได้เสนอให้มีการขยายผลการสอบสวนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงศึกษามาตรการป้องกันและคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์จากต่างประเทศนางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูกล่าวว่าคณะกรรมการจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนออนไลน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของประเทศต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
6: นางสาวกุลวลีนบอมรบดีประธานกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้หารือร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและมีข้อสรุปว่าจะจัดทำข้อเสนอแนะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่14มีนาคม2566เพื่อปรับแนวทางการบริหารจัดการที่ดินจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับสปก.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับของคทช.เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองส่วนผู้บุกรุกจะดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวด
7: ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพิสูจน์สิทธิ์ในกลุ่มที่เป็นประชาชนสิ่งที่อยู่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนประชาชนหรือกลุ่มในทุนอยู่นอกจากสปก.หรือเป็นสปก.บวมหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะใช้กฎหมายของกรมอุทยานคือมาตรา64คทช.เข้ามาควบคุมตรงส่วนนี้
6: ขณะที่นางสาวกุลวลีได้เสนอให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนในคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละแปลงอย่างรอบด้านทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นจะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนและยุติลงโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือแผน PDP 2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170%ของกำลังการผลิตทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเดือนสิงหาคมและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับสำหรับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญทั้งจากโซล่าฟาร์มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเร่งปลดล็อกขั้นตอนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนและอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าหมายอนุมัติภายใน7วันสำหรับการผลิตใช้เองและไม่เกิน30วันสำหรับการขายไฟคืนระบบพร้อมเตรียมออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเงินดาวและขยายโควต้าการรับซื้อไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์รวมทั้งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนแข่งขันได้เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงส่วนการซื้อขายไฟฟ้าเสรีจะนำร่องผ่านกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ก่อนขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงานไซต์2026ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นกระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มเป็นสีเท่าเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
9: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานไซต์2026ซึ่งเป็นมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายชนันท์กล่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นเพิ่มมากขึ้นซึ่งกระทรวงอว.พร้อมผลักดันให้นักศึกษามีแนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบการศึกษาก่อนและสามารถเริ่มสร้างนวัตกรรมได้ทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยลงสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยพัฒนาสู่การขยายตัวสู่ระดับโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ
10: หลายคนครับมองว่าเราต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงจะประกอบอาชีพแล้วถึงจะมีเงินแต่วันนี้โมเดลของสตาร์ทอัพทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าความจริงไม่มีความจำเป็นวันนี้ขออย่างเดียวคือเรามี entrepreneurial mindset นะครับความคิดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่กับเราตลอดเวลานี่เองเป็นอีกหนึ่งโอกาส
9: ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อลดช่องว่างทางการแข่งขันและผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้ภายในงานยังมีการรวมตัวของเครือข่ายนวัตกรรมและนักลงทุนจากหลายประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและนำเสนอศักยภาพนวัตกรรมกว่า350บูธผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานไซส์2026ได้จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมทำหนังสือถึงปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นใหม่และให้เรียกผู้สอบได้รายงานตัวตามปกติเพื่อรักษาสิทธิผู้บริสุทธิ์
11: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ได้หารือถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบว่าการจัดสอบและนำไปสู่การทุจริตมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งต้องประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดโดยต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งสำหรับการตรวจข้อสอบใหม่จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อาจเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาสังเกตการเพื่อความโปร่งใสด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้มีการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการชี้ชัดว่าบุคคลใดทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการต่อไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการภายหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตรียมใช้มาตรการทางทรัพย์สินตรวจสอบคดีทุจริตการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเป็นการทุจริตในภาครัฐโดยปปง.จะใช้มาตรการทางทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรผลประโยชน์จากการกระทำความผิดแม้ในขณะนี้ปปง.จะยังไม่ได้รับสำนวนคดีอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของสำนวนแต่ได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
12: ในเรื่องของคดีที่เป็นมูลฐานคดีต้นเรื่องที่ทางสำนักงานปปช.กับตำรวจปปป.กองบัญชาการสอบสวนกลางไปร่วมกันทำเนี่ย ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนเบื้องต้นตามสมควรก่อนซึ่งตรงส่วนนี้ก็ต้องรอให้หน่วยงานหลักเนี่ยเขาทำงานไปสักระยะหนึ่งให้เกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถส่งต่อมาให้ปปง.ดำเนินการได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามคิดค่าบริการแฝงและโฆษณาเกินจริงเอาเปรียบประชาชนพร้อมเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
13: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในและสำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและค่าครองชีพของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะ

0: ด้วยราคาแข่งขันด้วยคุณภาพแข่งขันด้วยโปรโมชั่นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูโดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีห่วงใยในคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ได้สั่งการเสมอว่าให้รัฐมนตรีทุกๆคนเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดูเรื่องของอะไรที่มันจะเป็นปัญหาเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการลงมาดูร้านอาหารบุฟเฟ่และร้านอาหารทั่วๆไป
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อแนะนำไปยังประชาชนให้ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและสอบถามราคาหน้าร้านให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จหากพบการเอาเปรียบสามารถทักท้วงได้ทันทีโดยหลังจากนี้สคบและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะเดินหน้าปูพรมตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนยินดีที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ after shock ขนาด 7.5 ใกล้กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บมากกว่า700รายโดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจสูงกว่านี้มากขณะเดียวกันอีกหลายประเทศอาทิบราซิลเอลซาวาดอร์และเม็กซิโกกำลังประเมินสถานการณ์ในกรุงการากัสและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นไปยังกรุงการากัสอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขารู้สึกผิดหวังต่อชาติสมาชิกนาโต้บางประเทศที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านนายรุตกล่าวปกป้องการดำเนินการของชาติสมาชิกนาโต้โดยเน้นย้ำว่ามีเครื่องบินของกองทัพสหรัฐราว 4,000 ถึง 5,000 ลำปฏิบัติการขึ้นบินจากฐานทัพหลายแห่งในทวีปยุโรปในช่วงสงครามอิหร่านนอกจากนี้เลขาธิการนาโต้ยังมั่นใจว่าสหรัฐจะปกป้องยุโรปอย่างแน่นอนหากถูกศัตรูโจมตี ทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดของผู้นำสม

0: มาชิกนาโต้ที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วง 25-27 มิถุนายนนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: คุณเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนารสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในวันเดียวกันนี้เวลา 12:26 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงลงพระนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศาลอุทธรณ์ภาค1และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ณอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปานรสัมมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้พลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันหรือปันรสมวานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงพร้อมภริยาตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน47รูปบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือขณะที่กองทัพอากาศจัดพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยพลอากาศเอกสัพพชัยศิลานินประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศเป็นประธานในพิธีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่26มิถุนายน2569โดยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง 15:30 น.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง 20:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา19:00 น.นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และตลาดต่างประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคิสเฟิงประธานบริษัทซีวินิเกตและประธานเจ้าหน้าที่บริหารช็อปปี้พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการยกระดับทักษะดิจิทัลและการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหารือแนวทางการพัฒนาระบบ Visual Banking เพ เป็นอีกกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการเงินดิจิทัลของประเทศพร้อมสนับสนุนให้ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจธนาคารดิจิทัลในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและนวัตกรรมทางการเงินช่วยให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้สะดวกมากขึ้นเพิ่มโอกาสการประกอบ
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
6: Shipper Center ครบครัน
7: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองสบอนเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายปราบพบประชาชนสารคำขึ้นนี่นะครับฝนกำลังตกนะครับมื้อนี้วันพฤหัสบดีเนาะฝนก็ตกดีดีพี่น้องแล้วนี่อยู่ทางเขตอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามบอยุสินกำลังออนแอร์อากาศอยู่นะครับฝนก็ตกปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่นะครับแต่ว่าก็พอจัดได้อยู่นะครับแต่ว่าแห้งบ่ก็แห้งนะครับแห้งมาเป็นจังหวะแล้วก็ค่อยๆแห้งๆสลับกันเนาะกับนี่ฝ่าห้องอยู่นิดนึงแล้วก็เศร้าไปแล้วแต่ว่าฝนนั่งลิ้นแสงแสะแสงแสะอยู่นะครับเนาะเอ้าแต่ที่วันมาตามนัดเนาะวันที่24 25เนี่ยฝนจะมามันก็มาตามนัดนะครับเมื่อคืนนี่ก็ล่มตึงตึงแต่ก็บ่ตกนะครับแต่ว่าวันนี้ตกตามนัดอีหลีเนาะดอกกระสีเงาไปถึงวันที่28พุ่นละพี่น้องกระสีประมาณนี้ละแต่ว่ามันสิบ่ตกทั่วฟ้าดอกมันสิตกเป็นมองๆที่มันจะตกกันละมีลองน้ำเนาะผนวกครับช่วงนี้ทางรัฐบาลเพิ่นก็เฮ็ดฝนเทียมนะครับเฮ็ดฝนเทียมกันนะครับหลายมองเนาะนะครับเพื่อซอยพี่น้องบรรเทาภัยแล้งเนาะภัยแล้งปีนี้มาไวกว่าเก่านะครับแต่เก่ามันก็สิประมาณเดือนกรกฎาคมถึงวันที่15กรกฎาคมนี่ล่ะนะครับแต่ว่าทีนี้มากมากขาดกว่าเก่าเนาะนะครับเอโทรศัพท์เป็นจังไดเฮาก็บ่มีผู้ใดว่าจังไดเนาะให้จังไดอย่าลองโทรหาเจ้าของกันเด้อจังไดพี่น้องโทรเขาบ่ได้นะครับพี่น้องโทรเขาบ่ได้เดี๋ยวเฮาสิโทรหาเจ้าของซะเกินนะครับใส่เบอร์เจ้าของโทรหาเจ้าของนี่ล่ะมันสิเป็นจังไดได้ยินเสียงบ่ครับว่าสั่นสิว่าซิมโทรศัพท์มีการเคลื่อนที่เพราะว่ามื้อนี้มันนั่นตกโตหลายเทียแล้ววะเด้มันบ่ดี

0: หมายถึงเบอร์โทรศัพท์นะครับ0809798200นะครับอย่าเพิ่งโทรผมจะเกินเด้อเพราะมันจะได้ยินบ่นะครับมันก็ได้ยินอยู่เด้อล่ะแต่ว่าก็บ่เห็นผู้ใดโทรวันเถาะเออมันก็ได้ยินอยู่ลองโทรเข้าก็ได้อยู่แสดงว่าบางหม่องพี่น้องฝนกำลังตกได้นี่แม่นบ่มันจังได๋นะฮะอ้าวแจ้งมากันละกันเนาะผู้ใดฝนตกนะครับช่วงนี้นะครับแต่กันฝนตกกันบ่มีฟ้าห้องแห้งกับสามารถเปิดได้นะครับทั้ง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโพชัยจังหวัด101นะครับรวมถึงพี่น้องฟังทั้ง Facebook Live เนาะนะครับพิมพ์กับว่าชูศิลป์ชูศักดิ์พวกประชาชนพี่น้องท่านบันโคพิราชตะบนปัวพานคุณนิกรบอกว่าโคพิราชบ่ตกเด้อจ้าว่าซั่นอันนี้ก็ทั้งแม่น้อยทั้งสาวสัมผัสกับเข้ามาสาวพุทธนะครับบ้านดอนหวายก็เข้ามาฟังเนาะคุณพองศรีที่วาพัฒน์ก็บอกว่ากำลังชมอยู่เด้อจ้าว่าซั่นนะครับฮัลโหล
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลจ้าบ่มีฝนเด้อจ้า
0: บ่มีฝนก็บ่มีคนไหนโทร
1: อายุกันแล้วกำลังโทรอยู่จ้า
0: อ่ะจักแล้วก็ระบายมันพากันร้องโทรศัพท์จากของอยู่นี
1: ่ใจใจร้อนเด้อ
0: บ่ใจร้อนจังได๋น่ะ
1: ฝนบ่ตกเด้อ
0: คันยังเปิดเทปนี่โทรดีๆดิ
1: เน
0: ี่
1: ยบ่โทรหรอกเนี่ยเพิ่นเด้ออีเมียของจักเทปบ่เถอะเพิ่นเนาะ
0: เพิ่นแล้วกันฟังซุมือมันสิฟังออกเด
1: ้บ่คันผู้ว่าจักก็แม่นอยู่ไหนอีเมียก็เบิ่งเนาะ
0: อืมอ้าวแล้วมือก็บ่กักดอกดาวไปสั่นล่ะ
1: เนี่ยเขาเบิ่งเสมอเนาะถ้าเมื่อคืนเมื่อคืนก็ดับเรียกว่าสถานีดับอยู่เมื่อคืน 20:00 นั่น
0: มันดับติ
1: ไม่มีฝนเลยฝนไม่มีเลย
0: สถานีดับติ
1: จ้าอัน 20:00 น่ะอีแม่เบิ่งบ้านมันดับประมาณสิบ่ขึ้นมื้อเช้ามื้อเช้าอีแม่ก็ฟังอันโยมมื้อเช้านี่ค่ะสามีอยู่มื้อเช้านี
0: ่อืมเป็ดมันเป็นหยังฝนป่ะป้ายดับบอก
1: แม่เสียสร้างเอาสบู่เอาอันนั้นด้ว
0: ยอาสร้างมา
1: เงินเด
0: ือ
1: น
0: เ
1: ราส
0: ิ้
1: นเด
0: ือ
1: นอ
0: ี
1: กละ
0: เออสิ้นเดือนจีสิ้นเดือนแล้วก็เงินสิ้นใจมาน้องจากไปแล้วไม่มีวี่แวว
1: เง
0: ิน
1: สิ้นใจแล้วหัวละสิ้นเดือนมันสิ้นใจนั่นล่ะ
0: เออเอาไม่เป็นอย่างดอกงามเด็กก็คือเก่าเลยยืมน้ำกันนี่ล่ะซ่ากันยืนนี่ล่ะเท่า
1: ของพิรพงศ์ในเด้อมักคนเมาในเด้อ
0: มักคนเมาตีเขาคือสร้างเด็กคนเมาหนิ
1: มอบไปเด้อเมตตาแม่นั่นนี่เด้อเม็ดยางเม็ดท่องลอยนี่เด้ออันเพื่อท่องลอยกับว่าท่อทับพังพนาบ่ได้เขาเด้อ
0: ดอก
1: แม่ท่านเด็ดเท่ากระสีจ้าพ่อปันก็ขี้ใหญ่จักไปสายเนาะพ่อปันก็ขี้ใหญ่เนาะ
0: ก็สิไปยามมื้อนี่ล่ะไปที่ชอบที่ชอบนี่ล่ะ
1: เนี่ยการแม่ยังแม่หน่อยแม่ชวนแม่นั่งไอ้เด้อแม่นั่งบ้านด้านใต้ไอ้เด้อ
0: ครับ
1: ขอเพิ่มแม่นั่งเลยอันเพียงหาเขาแล้วไข่หมดแดงสู้กินแกงไข่หมดแดงปลาตัวง่ายนี่แม่นั่งมาอึดปลาเนาะจ้าตาไข่แหมคุณแก้วไอ้เด้อเทียนไอ้เทียนตื่นขึ้นมาแล้วเทียนจะสนอนหลับไหลไอ้เด้อ
0: เอาปลูกกัน
1: อาซ้ำกันกันเนี่ยเสือมาละ
0: อืม
1: เสือมากันนอนหนีบ้านกันไ
0: รเอากินข้าวกินข้าวไม่กันนอนทันตัวไงหลังตั้มเธอเลยอืม
1: นายเนาะ
0: นอนตัวผู้เฒ่าเสือ
1: มาเสือมเดี๋ยวว่ารู้จะบ้านจะเอานายไปหดบ้านนี่ละ
0: บ้านนี้กับว่ากันตื่นตีสามตีสี่เดี๋ยวนอนนิดหนึ่งก็ได้ตื่นขึ้นมานั่น
1: ว่านาที่จบพอดีแม่ป้าเสือมาก็จะตื่นตัวบ้าน
0: เออเอาหันแล้วหลับไหลไฟใหม่ย้อนละ
1: ไม่ได้หรอกเสือม
0: กับ
1: สาวน้อย
0: ท่อ
1: จ
0: ี
1: เป็
0: นค่ะ
1: สีทองแม่มามาเนี่ยเด้อ2,000 ปีหัวต้นมาไม่รอรอ
0: ครับ
1: สอกเด้อสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าจากแม่น้อยวันสีฐานเนาะนะครับเอามาฟังเพลงนี้สักกัน

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: ติดตัวมากกันแล้วกันเนาะพี่น้องทั้ง อำเภอพ่อชัยบอกว่าฝ่าห้องพะละนะครับบ่มีฝนดอกไม่ละห้องเลย เดี๋ยวมันก็มีเนาะสวัสดีคุณครูตักหน่อยนะครับที่กำลังฟังอยู่สาวน้องหนองน้ำเด้อสิจอบเข้ามาแต่ว่าบอกอย่างบ่อยู่สิงก็เห็นว่ากำลังเข้ามาอยู่อ้าวมองไหนฝนตกทั้งนี้เศร้าละเด้อฝนตกทั้งนั้นละปักปักแปกแปกสวัสดี
3: ครับขอฟังเพลงเด้อค่ะอาย
2: เพลงยังระบาดนี
3: ่เอาเพลงยังกระไรวัตวาจัดให้ค่ะ
2: เพลงยังกระไรจัดให้โอ้ยจะมันของ่ายเนาะ
3: ค่ะมอบจังบาทนี่เด้ออาย
2: เอามอบกันนะ
3: ค่ะมอบให้แม่เสริมนี่เด้อ
2: นอนแล้ว
3: ฐานแม่เทียง
2: รับแล้วรับแล้ว
3: มื้อนี้สาว 2,000 ปีสาวเสือร้ายสาวกาลสิน
2: รับแล้ว
3: แม่จอนแม่ตาลเนี่ยค่ะเด้อเฝ้าประกันก็ขี่โยดรอหน้าใหม่ให้คุณนายเพิ่นได้อายเด้อ
2: ครับผม
3: ค่ะให้เบิดทุกเสียงทุกสายละอายค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนะครับจากสาวสีทองจากพี่น้องทั้งโพสว่างโพสีสว่างคุณล่ะเนาะนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันกันลั่นแจวฮัลโหล
4: ฮัลโหลจ้า
2: ครับผม
4: ขอเพียงแม่จ้าว้าว
2: เพียงยังละสาวเอ้ากันอื่นสาวรับไม่ได้จังวะ
4: จ้าก็ครับแม
2: ่คำว่าอื่นสาวรับไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนี้
4: เรียมพักน้องหันนะจ้า
2: เรียมถอยก่อนเรียมฟัง
4: ริมพังน้องหามจ้า
2: ริมฟังแล้วริมพังเด้ริมฟังริมฟังมาริมพัง
4: ริมพังน้องหามจ้า
2: ริมพังกับริมพัง
4: จ้าบอกแม่เสียหน้าแล้วจ้า
2: ครับ
4: วันจะรอหนาไหมนะจ้า
2: ครับผม
4: ทุกเสียงทุกสายทุกการรับฟังนี่ด้วยวาวด้วย
2: ยิ่งใส่แน่หรือ
4: ว
2: ะ
4: อาจจะรอหนาไหมนะจ้า
2: ครับผม
4: สวัสดีจ้า
2: ราตรีสวัสดีนะครับนะกันว่าสาวล่ะรับว่าได้เด้นี่กระได้เนาะว่าแต่ไหนล่ะสาวเอาว่างสายนี่เด้อสายอื่นก็สิได้เข้านำมาสั่นน่ะนะครับ0809798200เมื่อนี้ก็สิเว้าเรื่องขอกฎหมายขอกฎหมายใกล้ตัวกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านนะนะครับอันรับสายนี่อยู่สักเกินขนาดฮัลโหลสิ
5: ฮ
2: ั
5: ลโหลท
2: ีมบ่ก็เสียง
5: ใส่แม่เด้อแม่ว่าซั่นได้นอนนี่
2: จักหนีแต่เก่าคือคนตัวทวนแล้วเนาะ
5: แม่นอนเนาะบ่ตื่นนี่แม
2: ่วาย
5: น้อยก็สิสารเกิดอยู่บ่ค่ะโอ้ว่า
2: เอิ้นนอนเขาก็ตื่นบ่เนาะเนาะเอาไปนอนย่ําได้คือจังเขาก็สิตื่นโอ้ยเสียงผัดลมแม่ฮะก็วูปลา
5: ต
2: ี
5: ต
2: ั้
5: งแต่แม่อันกระไสน้ำมันเขียวสามขวดด้วยกระว่ากระไส้หัวหนาแต่ว่ากระไส้สามขวดกระว่า
2: ฮะ
5: ดีแต่แม่ว่ากระไส้เขียวเนาะหัวหนาก็เรื่องกระไส้สามขวดกระว่างกันกาแฟแป้กล้วย
2: บ่าก
5: ระไส้หนึ่งขวดยาหอมหนึ่งขวดกระไส้นั่นสามขวดกระว่าง
2: กันโอ้ผมเขียนไป
5: อีตาแม่สันดอก
2: นั่นก็จะว่าไปแต่มันก็จะหลงสนเนาะหลงหนาหลงหนังได้สมมือนี่เป็น
5: อีตังแ
2: ต่แม่ต้นยางเขาวันนี้ปลาหาทางขึ้นกับว่าอะไรฮะนังเสียกับอะไรหลง
5: ปลาปลาติดโซ่ถามอยู่ว่าชงหรือว่าวันปลาที่วันที่ไหนเอายาหอม
2: ไปเอ้ยเขาไปหอดที่ใดไปแห้งแล้วใส่ถุงหยัดไปย่างดี
5: หยั่นว่า
2: ถึงบ้าบ้าดอกมันไปแล้วบ้าบ้าท่านเนี่ย
5: น้ำมันเขียวกับว่ากูกัน
2: หลายอยู่นี่
5: มาจากกรุงเทพมาจากแม่มาจากกรุงเทพมาเนอแม่ซื้อตังมาเนาะเชิญกระชายอย่างขอกระชายจอม
2: กระชายเขียวว
5: ันนายเอิดกระชายสามขวดจะวายจะเป็นเ ขียนมานี่อ่านอยู่นี
2: ่เกียร
5: ติแทบแม่กล้วยยาก็ใส่หนึ่งขวดเป็นแต่ว่ายาหอบหนึ่งขวด
2: นี่แล้ว
5: ฉันเอามาเดี๋ยวมันมาคือว่ามาอันนี้ตลาดคนมาเนี่ย
2: คุณหลับ
5: ไปหาผม
2: ไปกรุงเทพฯเพิ่นน่ะตามน้องกับสารคานตามน้องกับบ้าปีตามน้องกับผู้ใส่กันอยากอายคนกับลกกรุงเทพฯเซาอยากอายก็ขึ้นมาเด้ออย่าอยู่โดน
5: บ่ไปโดนดอกที่50,000ก็มา
2: บ่ไปโดนน่ะเพิ่นน่ะอาจจะมาสนุกไปเนาะรถบ่ได้ขับเองหาละไปรถ
5: แม่น
2: นั่งพับเปียกไปเปียง
5: ลูกเคยเขาสิไปส่งใต้ตอนเนาะบ้านนี้ไปเข้าเรียนแม้ว่าหนักมือว่านนี่มื้อนี้มอดโต
2: เอ้บ่ได้เรียนง่ายดอกว่ามันเรียนวันที่1พุ่นติ
5: แม่นวันที่1ไปจันทนาสิไปบัดนี้สิไปน้ําเขาอยู่บัดนี้3 4มื้อก็มาดอกได้ระบ่เงินหัวหน้าเงิน 1,100
2: มันก็ได้วางหั่นล่ะวางคำๆว่าย
5: ังสบู่ได้บ้านบัดนี้สิสร้างสบู่ทํา
2: สร้างสบู
5: ่กับหน้าบัดนี้ยังสิสร้าง
2: พอดีล่ะกลับมาพอดีล่ะสบู่บ่ฮอดพอดีจะนี่สบู่ย่างแน่ตั้งแต่ขมิ้นกับมะละกอกับขิงกับชมพูไดมอนด์ก้อนชมพูสิย่างๆนอกนั้นก็กําลังปั๊มอยู่กําลังเห็ดอยู่
5: คุณน่ะมากดอกน่ะพ่อคุณน่ะ
2: ครับ
5: กรุงเทพฯก่อน
2: มาจากกรุงเทพฯ
5: เอาคือว่าเอารางวัลให้แม่ในแม่ซื้อของดีก็ดอก
2: รางวัลติก็แถมไปอยู่เดี๋ยวว่ามันว่าแถมติกูยังแถมสบู่หยัดไปจะว่าอันลั่งสีกอยู่มึงจังได๋ก็ได้ของแถมเดี๋ยวว่าปากนี่เนาะอย่างได้รางวัลเนี่ยบัดนี้ของแถมนั่น
5: จังบ่มี
2: ได
5: ้ฮะบ่มี
2: ติสบู่อ่ะลืมใส่ติเดี๋ยวหน้าทบให้ก็ได้เอาคั่นน่ะจังซี่ล่ะก็ตื่นขึ้นมาขี้ตาทันได้แก่อยู่มัดบรรทุกกวางเรื่องลงลืมอยู่เขียนไปเขียนผิดเขียนถูกอยู่อ่ะ
5: เขียน
2: ผิดที่แต่แม่ก็ธรรมดาล่ะมันสิเป็นพ่อปันกันที่ผู้ฟังกับผู้เบิ่งนี่คือจังได
5: ๋สิพ่อปันกันตัวแค่ใช้3ขวดตัวขวดเดียว
2: บัดนี้ซั่นแล้วมันขึ้นหลายนะขึ้นน้ํากระช่ายนะแล้วเอายาเขียวไปคือเขียนว่ากระช่ายปุ๊บเขียนใส่ใบบินเพิ่น
5: เขียว3เอา
2: หยัง
5: ป้าเที่ยงอยู่เลยแม่แล้วก็กินเป็ดไว้ประจำเลยวันน
2: ั้
5: น
2: ครับ
5: แต่ว่าลูกเราคือมาจากอยู่เลยบ่มีหรอกเราว่าคุยกันอยู่ไหมตะเที่ยงเนี่ยกุศลวัดพี่น้องกันหยุดเราอย
2: ู่อันเขาเจ้ามาจับอยู่อันขึ้นสารคามครับฐานอากาศมหาสารคามอาหวกแปะกล้วยจัดรายการวิทยุ
5: อันนี้วะ
2: แม่นครับหมุนไปเบิ่งเด้อจังหวัดมหาสารคามที่ฟังได้ยินดอกงามเว้นนะครับหมุนไปพวกเกี่ยวกับคุณหมอคุณหยังนี่แหละเพิ่นเว้าเลี้ยงยาแปะกล้วยเว้าเลี้ยงนี่แหละปัญจสีนี่สินค้าปัญจสีเพิ่นก็เว้าอยู่เพิ่นย้ายสถานีจากร้อยเอ็ดไปจัดประสาละข้าม
5: ลูกสาวแล้วสื่ออยู่ใส่บุตรหกกองฝากไว้ให้เรา
2: อยู่กรุงเทพอยู่ตะลิงชันครับโรงงานใครอยู่หัน
5: อยู่กรุงเทพ
2: อยู่ตะลิงชัน
5: ต้องกินจะโดนอะไรนี่แล้วว่าพวกกินบ่ได้แล้วว่าพวกมันพวกกินบ่เป็นสิทธิ์ธรรมะมันดีแล้วว่า
2: เออมันก็ดี
5: กินโดนอะไร
2: กินโดนแล้วเป็นยังไง
5: อันเอากล้องให้เป็นเมืองเปิดอันโทรไร่เนาะนี่เอากล้องให้อันนี้เจ้ากินหมดประเทียนอันกาแฟแม่กล้วยบ่ได้น่ะเติมหมดพวกนี้พวกนี้ยังไงเจ้าเสียวก็สิตั้งเอาอยู่เอา2กล้องค่อยมาคงเจมันเด้อว่าซั่นกาแฟหอมแทงแสบ
2: เสีย
5: ด
2: กาแฟมันก็ผสมใบแปะกล้วยลงไปอีกนะครับกินให้สรรพคุณคล้ายๆกัน
5: อันนั้นเลยอยู่กองให้เพื่อนเมืองในโทรศัพท์เมืองในโทรศัพท์ว่าตั้งไม้ปล่อยให้เดินปัสสา
2: วะกินโลดกันมีเงินซื้อกินกันฮั่นละกินพี่น้องเอ้ย
5: ถูกของทุกคนนี่เนาะเขาเจ้าผู้อื่นมีแต่300อยู่เนี่ยของอื่น
2: เมียนผมกับผมว่าได้กำไรหลายว่าได้หลายดอกขาทรงขายังกับเหมือนไปครับนี่นะครับ
5: พูดแต่แม่ก็บ่ได้ได้หรอกแม่ก็เอาหน่อยๆคือกันเฮ็ดไปซื่อๆว่าก็เจ้า ได้เป็นลูกค้าก็ได้ตั้งให้พระเจ้าไป
2: เออครับเฮาอยู่ดีมีแห้งไปใส่มาใส่เอายังมีอีชีวิตอยู่ตัวนี้มันยังเสริมยังมาหยังหาทรงสบู่ทรงแปะกล้วยอยู่ตัวนี้ว่าติ
5: ไอ้ซอยหัวหน้าเป็นกันน่ะก็เจ้าก็บ่จักเบิดน่ะว่ามันเนี่ยขายเฮ็ดผู้ใดเจ้าฟังวิทยุเบิดที่
2: เพิ่นว่าไปถามกันติสูคือกินดีแต่มันเป็นจังได๋กูจักเม็ดในบัดนี้พอนอนหลับย่ําเว้นนี่อ
5: ือตะเสียนนะว่าผมก็กินประจําฉะนั้นเสียงของบ่เฒ่าจักเสียก็บ่ขาดจักเสีย
2: อือกินแล้วนอนหลับดีพ
5: ล
2: บ
5: ่กล้องให้เพิ่นเบิ่งใต้กันเบิ่งเพิ่นยกกล้องให้เบิ่งที่แดกนี่แม่นอันเดียวกันบ่นี่ได้ยกให้เพิ่นเบิ่งอันเดียวกัน
2: กล้องสีเขียวนั่นน่ะอือบริษัทมีบริษัทเดียวแต่ขายในประเทศไทยเป็นจดทะเบียนถูกต้อง
5: ต้องกินโดนนะเด็กก่อนแม่เขาหาอันว่าหนาเด็กเรากินมาแต่โดนถูกแล้วสั่งอยู่กรุงเทพมา
2: ครับ
5: เอาว่ากินเบื่อตายแล้วเดี๋ยวเราว่าแต่ว่าเศร้ากินพอได้แล้วว่าเศร้ากินมันเป็นตะยูแล้วอ่ะ
2: มันเป็นจังได๋บ่เป็นตะยูมันสิไปอยู่ไส
5: มันโรคประจำตัวแล้วมันหลายรอบประเสียดเนาะกินยาแต่เราบ่ผู้ใดครับแม่บ่ได้กินยาเด็กกินแต่ยาความดันซื่อๆจะเอาให้กินหมอนัดเ
2: พิ่มดันเพิ่ม
5: กินกันเมื่อกินมื้อบ่กินนักเที่ยก็ดื้อกินอันนี้ล่ะกินแต่กล้วยกินอัน
2: อันยะนี่ก็ลืมเหมือนกันทั้งมื้อก็กินทั้งมื้อก็ลืมเหมือนกันนะฮะก็ลืมก็บ่กินเพิ่มเด้อลืมไปก็ลืมไปว่าเป็นหยังเออมื้อนี้ก็บ่กินกิน
5: ก็ลืมไปแต่บ่กิน
2: บ่กินแต่ว่าอย่าลืมหลายมื้อหลายมื้อลืม 4-5 มื้อซ้ําบ่กินนี
5: ่บ่แม่นฮอดพุ่นดอกมื้อ2มื้อนี่ล่ะ
2: เออมื้อ2
5: บ่ได้ได้มื้อหรอก
2: คันถือว่าผู้ใดลืมกินยามื้อนี้รุ่นมาสิใส่เท่าตัวบ่ได้เด้อร่างกายมันสิหลับบ่ไหวเนาะ
5: แพ้แขวงก็ดีเด้อเจ้าก็ก
2: ิน
5: ในความด
2: ัน
5: ผ
2: ู้ใดเจ้าแม่เจ้าวันละคนก็กินจะละ3เม็ด4เม็ดยังก่อนนอนนะครับ
5: เจ้ากินแป๊กกล้วยก็แล้วเลยกูดังพดเจ้าก็กินเลยยาความดันจังว่าแม่ว่ากินอันนี้อยู่ก็บ่กินหัวราคานัก
2: เอาก็บ่กันบ่กินก็ไปตรวจเบิ่งที่โรงพยาบาลมันสิเป็นจังได๋มันสิลดลงบ่ความดัน
5: ปกติ
2: เออ
5: ไป
2: ปวดด้วยอย่าให้มันผิดปกติเด้อหั่นให้มันปกติไว้ความดันของคุณรู้สึกว่าจะดันขึ้นไปทางหน้าหลายผิดปกติเอาสิว่าดิ
5: แม่เขาก็เป็นในความดันบ่ได้เป็นมากแต่โดดเ
2: องความดันก็เกิด
5: หวานบ่มี
2: มันก็เกิดจากไขมันในร่างกายเฮานี่ล่ะนะครับ
5: น่ะเขาก็สิกินยาเนี่ยจังว่าอดเข้าไปเมื่อนั้นจนฮอดเที่ยง
2: ความดัน
5: เพราะว่าความดันตรวจความดันบ่ต้องอดก็แม่เพราะว่าแม่เพิ่นโอดเข้าไปแต่ตัวบาดบ่จัก
2: เอาสิไปโอดเฮ็ดหยังเขาเองกินลงไปจะว่าพุ่งกลางหมดความดันบ่เกี่ยวกันดอกกินเลยว่ามันไอ้มันเป็นเบาหวานสิไปจ่อเลือดก็กินเลยครับว่ามันหยังน้ําได้พอน้ําเนาะบ่มันอาหารกินเลยน้ํานะกินหลายๆยิ่งกินเท่าใดการเจาะเลือดแห่งดีนะครับเลือดแห่งเรือนดีเพราะว่าบ่มันงดน้ํางดอาหารดิเขาว่าไอ้งดนี่
5: ก็คือว่าให้งดเนาะแต่แค่เที่ยงคืนกันไปต
2: ัวบ่ครับกินเลยก่อนสิไปตัวก็กินเลยน้ํานะกินน้ําเพียวๆนี่ล่ะกินไปเลยจักแก้ว1 2แก้ว3แก้วก็ได้บ่เป็นหยังบ่เฮ็ดให้มันให้เลือดมันสิบ่ได้หนืดมั้ยครับเลือดมันสิบ่ได้หนืดเนาะนะครับ
5: บ่พอใจแม่บ่กินหยังเลย
2: เออ
5: ไปตรวจแดดวันที่28ธันวาคมก็บ่กินข้าวบ่กินน้ําหมดไป
2: อันอดได้ก็ยี่ดอกหาหนังสือหมอมา 4:00 น. 5:00 น. เฮ็ดจังได๋อยู
5: ่ฮอดเที่ยงมา
2: หมอซุสิแม่ฮอดซุสิตรวจคนไข้ตึกนั่นตึกนี้ซุสิมาตรวจที่นี่นะครับ
5: บ่จัดละความดันตรวจบ่ทันได้ไปตรวจเด้นี่แม่เฮาก็เป็นเด้นี่เป็นความดันนี่เฮาก็สิเป็นนี
2: ่
5: เขานัดไปตรวจเดือนใดวันเดือนอีกเดือน2เดือนเอาขอเพลงแน่ว่ามันสิ
2: ครับ
5: นอน
2: เพลงหยังล่ะนี
5: ่ต้มซาคนหลายใจว่าซั่นผู้ใด
2: ลมซา
5: อยู่นี
2: ่โอ้ยลมซาติลมซาคนหลายใจก็อีหยังอันเสียพาดบ้านนั่นล่ะอันเดียวกัน
5: เอาไหนเอาขอฝากให้เด้อให้แม่น้อยเด้อแม่น้อยแล้วเต้นใจแล้วสิเต้นใจแล้วว่าอยากจะบ่เข้าแม่น้อยแล้วโทรมาหาบ่ทัน ม่เที่ยงน้ำเนรื้อสาวกาลสินน้ำแน่
2: ครับ
5: เนี่ยที่ท้องน้ำเนรื้อมอบไปแม่ยวงหันหันยัดเตี้ยให้แม่แล้วไปน้อเนาะ
2: เ
5: ออแม่เสียร้ายน้ำแน่สาวกาลสินน้ำแน่รื้อแม่เดียนน้ำแน่ไม่น้อยบรรดาน้ำแน่ไม่น้อยแม่สำลานบรรน้องฮีโร่น้ำแน่บ้านน้องหงเบิดบ้านเด้อแม่น้อยบ้านน้องไอ้นั่นแน่บ้านน้องไอ้กับเบิดบ้านโต
2: เบิดบ้านเนาะ
5: จ้ามันจำปากับเบิดบ้านเด้อถ้าจะเอาฟังอยู
2: ่เบิดบ้านเนาะ
5: อ่ะพูดได้บ่ล่ะจ้าจ้า
2: ฟังเด้อคุณได้ว่าฟังเป็นความดันขึ้นดิ
5: แม่นจ้ะแม่ทีเปื่อย
2: ความดันขึ้น
5: ดิน
2: ั่นล่ะ
5: เจ้าฟังดีฟังดีวะน่ะแม่ชักคักว่าจะเอาฟังจะจอดบ่เข้า
2: อ้าวก็ยังอยู่ไก่แต่เสียงคือดังคอยลง
5: อะ
2: เออเอาหามคือหาแห้งดิมันหันหนีโทรศัพท์สมบัติว่าหันคือดัง
5: มอคือนี่ล่ะ
2: เออ
5: น้ำกันนี่ล่ะ
2: อ้าวคัน
5: อ้าวกันนี่ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับผู้ใดฟังรายการเบาชู้สินความดันสิลดลงเด้อนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเมสเสริมนะฮะอ้าวที่ยิ่งแต่ความดันมันเกิดจากอีกอย่างพี่น้องที่เกิดจากหัวใจโดยเฉพาะความดันเนี่ยมันจะมีผลต่อหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับการเลือดลมหัวใจความดันคือหรือว่าความดันโลหิตสูงนี่นะครับเกิดจากนะครับพฤติการในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็โรคประจำตัวหรือว่ากินยาขางเคี้ยงนะครับเนาะพฤติการการใช้ชีวิตเช่นนะครับกินอาหารที่มีรสจัดรสเข้มนะครับกินเกลือกินอย่างหลายปริมาณหลายเฮ็ดให้ร่างกายเนี่ยกักเก็บน้ำไว้กักเก็บน้ำไว้ในเลือดนะครับส่งผลให้หัวใจทำงานหนักความดันก็เลยขึ้นนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับเพราะว่าเกลือกินเข้าไปถ้ากินปนกินแก้วถ้ากินเข้มๆน่ะนะครับมันเข้าไปปนไว้ในเลือดแล้วมันจะเกิดความดันขึ้นเพราะสมดุลนอกจากนั้นนะครับบางคนก็เกิดจากการน้ำหนักเกินอ้วนหลายนะครับไขมันส่วนเกินหลายส่งให้แรงต้านในการหัวใจนี่บีบนะครับเลือดไปสู่หัวใจบ่ได้ควบดันมันก็ต้องดันแห้งๆขึ้นเพราะดันแห้งควบดันมันก็สูงเนาะนะครับอีกอย่างนึงก็คือเกิดจากอาการเครียดเนาะของอารมณ์เช่นเครียดวิตกกังวลเลือดตกใจนะครับถ้าให้ร่างกายมันหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นหัวใจให้เต้นเร็วขึ้นความดันก็ได้สูงนะครับอันนี้สิเป็นชั่วคราวดอกเช่นเฮาตื่นเต้นอีหยังสิครับเฮาตื่นเต้นนะครับหรือว่าเฮายางมีเมียยางไปสิขึ้นบันไดเฮาสิไปวัดความดันนี่ขึ้นทันทีเลยเพราะว่าหยังเพราะว่ามันตื่นเต้นมันตกใจมันกระตุ้นอยู่เจ้าของอยู่เลยมันก็เกิดความเครียดเนาะนะครับและอีกอย่างนึงพวกที่บ่ออกกําลังกายเนาะครับการนั่งๆนอนๆ นะครับการบ่ขยับโตบ่ขยับกายบ่ย่างบ่ย่างมีแต่กินแล้วก็นอนมื้อนี้นี่กล้ามเนื้อหัวใจนี่มันจะบ่แข็งแห้งแล้วก็เฮ็ดให้หัวใจนี่ตื่นเร็วขึ้นนะครับเนาะมันสิดันเพราะดันแล้วเต้นเร็วขึ้นนะครับหรือว่าพวกที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์นะครับพวกสารเคมีพวกนี้ก็สิทำลายนะครับมันก็สิไปทำลายผนังพวกหลอดเลือดต่างๆการยืดยุ่นก็บ่ดีขึ้นนะครับมันก็ต้องดันเลือดต้องดันแห้งหรือว่าพวกคนเป็นโรคเบาหวานโรคเลือดล่างเนาะพวกเบาหวานโรคไตนี่พวกเนี่ยหนึ่งภาวะหยุดหายใจขณะหลับหนึ่งก็มีเด้หรือว่าผลขาเคี้ยงนะครับการใส่ยาบางประเภทเช่นยาคุมกำเนิดยาลดความอ้วนยาแก้ปวดบางกลุ่มเฮ็ดให้ความดันสูงขึ้นได้คือกันเนาะนะครับสวัสดีครับมาแจ้งได้พบคุณหมอหน้าใหม่เพียงอย่าง
6: เพียงหรือยาย
2: ยายใดเหรอคือหลายยาย
6: ตาย
2: รอแบบวิ่งถึงย้ายย้ายอย่างย้ายเสริมย้ายอย่างนี
6: ้ย้ายเสริมมัน
2: เลยเออย้ายเสริมย้าย 2,000 ปีย้าย
6: บอกให้ย้ายย้ายเสริมนะจ๊ะย้าย 2,000 ปีเลยจะเป็นหน่อยสีฐานเหมือนแม่ยังนะจ๊ะแม่มามาอะไรกับแม่พันเอ็ดแล้วบ้าวันทุกที่แล้วเจ้าท้องเจ้าน้องน้ำลึกแล้วก็เจ้าเสียร้ายแล้วก็เจ้าอันเจ้านั่งสาวนั่งแล้วบ่ฮู้ว่าอายุเท่าใดเอิ้นสาวนั่งหมดแล้ว
2: จะเอิ้นสาวนั่งติเอิ้นแม่นางตัวแม่นางคนสวยเจ้าไปทางไหนช่วยด้วยช่วยด้วย
6: เออเออพี่น้องเฮาทุกคนเพิ่นรับฟังในนะ
2: นี่ในนานี่ดังคือรั่วกินนะมื้อนี
6: ้หล่อๆหน้าใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับมาแบบได้อีกเนาะมึงแต่ละคนนี่อ้าวสาวกาฬสินธุ์ค่อยครูนะครับอาสายต่อไปเด้อฮัลโหลครับ
7: ฮัลโหลจ้า
2: ครับผม
7: ทั้ง AI ด้วยจ้า
2: ทั้ง AI วันที่ก็จัดให้เจ้าได้ตามน้องกับสารคาม AI เอาตามน้องกับสารคาม
7: สารคามก็ได้ก็เปิดให้ด้วย
2: พี่ตุ้มฮ้อคน
7: เปียกนั่นแม่คุยย่าข้าอดข้าวเลยแม่
2: ยังก็ยังอด
7: ย่าข้าอดข้าวเลยแม
2: ่ใครอดย่าข้าอดข้าว
7: คุยอดย่าข้าอดข้าว
2: พี่ก็ว่ามันนั่นใครอดย่าแต่ว่าข้าอดข้าวเห็นไหมคุณที่มาหากินเนี่ย
7: วันนี้นะจ๊ะจ้า
2: เอา
7: ไปหันไม่หน่อยเลยเด้อ
2: ครับ
7: หมอไปหันเตียงเลยเด้อจ้า
2: จัดแจ้ง
7: อันเสือน้ำแน่สาวกระสินน้ำแน่เด้อจ้า
2: ครับ
7: จ้าสาวปีทองน้ำแน่เด้อน้ำบุ๋งมูเปียน้ำแน่จ้า
2: ครับ
7: จ้าหมอกระสินเสียงสุดสายเด้อจ้าเด้อพลังเงียบจ่อฟังหลายโคตรเด้อจ้าเด้อ
2: สร้างโยหันล่ะ
7: น้ำบานได้หลายโคตร
2: หลายยติเป็นนามเบิ่งได้เป็นอย่างกูได้เห็นอย่าง
7: นี้ก็โทษเนาะ
2: เออ
7: จ้าคือแจ้งคือสายนั่นล่ะจ้าเรื่องอย่างไว้คุณแม่จ้าเด้อสวัสดีจ้า
2: จ้าอ่านะครับสาวข้ามพระอุ่งนะฮะเสียไล่อ่ะวันนี้ก็นำอินทผลัมมาช่วงนี้อินทผลัมกำลังออกเนาะเดือนมิถุนาต่อกรกฎาเนี่ยอินทผลัมเป็นหน่วยกลมๆคือหน่วยบักทัพนี่แหละนะครับแต่ว่าข้างในมันจะเป็นเนื้อมันจะเป็นแบบแอปเปิลเนื้อที่เป็นแบบมันแก้วนะครับมันมีความหวานนะครับกินหน่วย2หน่วยสิให้พลังงานหลายสําหรับผู้ใดที่หิวเขาจัดๆนะครับกินจักหน่วย2หน่วยมันสิให้พลังงานคือหมายถึงว่ามันสิบ่ทดมันสิบ่ทดแทนการอาการหิวเขาได้เนาะครับก็บ่ได้มามีเนี่ยครับเพราะว่าน้ําตาลพวกนี้มันสิมีประโยชน์นะครับเฮ็ดให้นอกจากนั้นก็เฮ็ดให้แข็งแข็งแห้งน้ํานะครับดับกินปากน้ําอินทผลัมนะครับเนี่ยพี่น้องก็ได้เบิ่งกล้องก็สิเดี๋ยวเห็นว่าสิสินบ่ห่อยให้เบิ่งอยู่นี่นะครับฟังเสียงหยั่มมาพี่น้องมันที่กรอบๆอินทผลัมผู้ใดบ่เคยกินกะได้หามากินเบิ่งกะดีแล้วบ่เยอะก็บ่แพงดอกคือจัก20กว่า30บาทก็เจ้าก็ขายเนาะแต่ซุมื้อนี้ขายกิโลละ200นะครับ150โลนึงมันได้หลายได้หลายพวงหลายเม็ดทําเป็นหน่วยๆอยู่เนาะนี่อันเอาใส่ถ้วยมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับเอาจะสิขายอย่างเนี้ยดอกวันนี้บ่ได้เว้าให้เสื้อเลยพี่น้องเด้อเว้าให้ซื้อเอามาฟังเพลงจาก AI ซะก่อนนะครับตามน้อมกับสารคามนะครับแล้วก็ตามได้หลายๆงานเพลงที่ขอกันมาตามลำดับกันแล้วกันครับ

0: กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีซกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟ
1: ดีเจชูศิลป์0809798200 0809798200

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กระต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200
1: สนใจก็สอบถามได้ที่บ้านชื่อสินเนาะนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็บอกไปแล้วว่าหันนะครับเอาไม่ก็ได้080-979-8200นะครับ080-979-8200นะเบอร์โทรขอเพียงได้นะครับสร้างสินค้าเฮาก็มีหลายอย่างเนาะมีสบู่เฮาก็มี11สูตรนะครับบ่ว่าสิเป็นสูตรมะขามน้ําเขาน้ําแพะนะครับมะละกอแครอทนะครับหรือจะเป็นอีหยังอีล่ะ ก้อนกลมขมิ้นก้อนกลมขาวก้อนกลมชมพูนะครับชมพูไดมอนด์ก้อนใหญ่ก็มีนะราคาก็บ่เกิน35บาทนะครับมี35บาทมี30บาทแล้วก็25บาทเนาะแล้วก้อนน้อย15บาทนะครับพี่น้องนะครับรถซื้อรถฝาเฮ็ดในนาดิ่งแล้วก็ผลพุ่นคั่นน้ำส่วนคุณแม่พันปีเด้อบ้านศรีฐานนะครับพุ่นว่าสบู่แก่คั่นแก่ค่ายแน่จงนี้สบู่บักขามมาท่านได้มาเด้อแม่เด้อกันมาจําได้สิส่งไปให้เพิ่นเอา200ได้จดรายการไว้แล้วล่ะเนาะนะครับเอาขอสู้ขอกฎหมายนิดนึงเนาะพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัตรประชาชนกรณีที่เฮาบ่ได้อยู่บ้านเลขที่นั้นแล้วนะครับซึ่งว่าบ้านเลขที่เฮาเนี่ยนะครับในสำนักทะเบียนบ้านเป็นบ้านเลขที่นี่ล่ะนะครับบัตรประจำตัวประชาชนก็ตรงกันเป๊ะเลยนะครับย่ามไปเฮ็ดธุรกรรมการเงินการหยังก็ตรงกันเช่นย่ามเฮาสิไปติดต่อธนาคารติดต่อนั้นติดต่อนี้เนาะนะครับกู้ยืมเงินหยังเนี่ยเขาสิเบิ่งว่าสำนักทะเบียนบ้านเฮาเนี่ยอยู่หม่องใดอยู่บ้านเลขที่ใดล่ะเฮาอยู่ในบ้านเลขที่นั้นบ่แต่บังเอิญบางคนเนาะบ้านเลขที่อยู่หม่องนึงเจ้าของเพิ่นไปเฮ็ดบัตรประชาชนอีกอยู่หม่องนึงไปคือเป็นคนละบ้านเลขที่เลยบ่ตรงกันคือบางคนก็เช่นบางคนเฮ็ดบัตรประชาชนไปแล้วละย้ายเนาะขอย้ายออกจากบ้านเลขที่นี้ไปอยู่อีกบ้านเลขที่ใหม่พอเฮาอยู่บ้านเลขที่ใหม่ปุ๊บนะครับมันสิบ่ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนถามว่าเฮายังใช้บัตรประจําตัวประชาชนอันเก่าได้บ่อันนี้ตอบเลยว่าได้นะครับได้จนกว่าบัตรนั้นจะหมดอายุบัตรแต่ละอันมันสิมีมือหมดอายุอยู่นะครับ5ปี6ปีมันสิเอาตรงกับมือเฮาเกิดล่ะมันเกิดมือใดกับมือนั้นล่ะนะครับบัตรประจําตัวประชาชนก็สิหมดพี่น้องเปิดเบิ่งอ่านเบิ่งในบัตรประชาชนเนี่ยใต้รูปเฮาสิมันจะมีวันหมดอายุนะครับบางคนได้หมดอายุบัตรนี่หมดอายุนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแต่คันเฮาไปเฮ็ดคันเอาบัตรอีกที่1ยังได้บัตรเฮาเป็นอีกบัตรอีกที่1ยังเฮาไปเฮ็ดสัญญาต่างๆกู้ยืมเงินหยังเขาก็สิเบิ่งตรวจเบิ่งเนาะว่าเอาบัตรอีกที่คือบ่ตรงกันนะครับแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเลขบัตร13หลักเนี่ยทุกคนจะบ่มีการซ้ํากันเลข13ตัวนะเลข13ตัวอยู่ถึงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับจะไม่มีการซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยแม้เฮาสิย้ายบ้านเลขที่ไปจักเทื่อเลขนี้ก็ติดตามตัวเฮาไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ละคนสงสัยว่าคันเฮาย้ายบ้านเลขที่ออกจากบ้านนี้แล้วเฮาไปอยู่บ้านใหม่บัตรประจําตัวประชาชนเฮายังเป็นบ้านเลขที่เดิมอยู่เฮาสิเฮ็ดจังได๋มี2กรณีครับ1ใช้บัตรนั้นไปจนกว่าหมดอายุ2นะครับ2นะครับไปเฮ็ดบัตรประชาชนใหม่นะครับก่อนเฮ็ดว่าได้ไม่ต้องย้ายบ้านเลขที่ซะก่อนนะครับย้ายปั๊บแล้วก็บัตรจังเฮ็ดตามหลังไปนะครับเนาะคันเฮาบ่ย้ายบ้านเลขที่ยังเป็นบ้านเลขที่เก่าเฮาเฮ็ดบัตรใหม่มันก็เป็นบ้านเลขที่เก่าคือเก่านะครับเนาะผู้ละคนว่าเอ๊ะเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นนะนะครับที่จริงเนี่ยบัตรประจําตัวประชาชนครับสําเนาทะเบียนบ้านเนี่ยคันมันอยู่คนละหลังเนี่ยมันสิยากนะครับเช่นเฮาต้องการเฮ็ดธุรกรรมการเงินหรืออีหยังต่างๆนี่ล่ะสำเนาทะเบียนบ้านก็อยู่บ้านหลังนึงอยู่หม่องอื่นจังซี่แต่ว่าเฮาไปอยู่กรุงเทพฯจังซี่เนาะย้ํากันเขาได้ขอเอกสารเฮาก็ต้องบอกให้แต่บ้านส่งให้หรือว่าบางคนเนี่ยสามีภรรยาผิดกัน เลิกกันนะครับอาจจะยากันหรือว่ายากันอะไรแยกกันอยู่วันนี้ผู้เมียก็ใหญ่บ้านที่เจ้าของออกนะครับไปอยู่บ้านนึกบ้านใหม่อันนี้ก็บ่เป็นหยังนะครับบางคนบ่ได้ย้ายออกมาที่นี่อยากได้สำเนาทะเบียนบ้านไปเป็นหลักฐานประกอบการนั่นการนี่หลายๆอย่างที่เขาต้องใช้แต่ว่าก็โทรถามสามีเก่าก็บอกว่าบ่ให้หรอกสิจะเครียดอยู่บ่ให้หรอกอันนี้ก็เลยยากกับการสิเอาเนาะนะครับยากก็สิเอาก็นี่สิก็บ่ต้องไปเอาดอกพี่น้องไปขัดอยู่ที่ว่าการอำเภอหม่องใดก็ได้ขอขัดนะครับขอขัดสื่อเจ้าของเป็นสำเนาก็ได้นะครับเนาะนะครับแต่สมมุตินี่ครับมีบัตรประจำตัวประชาชนอันเดียวก็ถือว่าไปได้ตลอดแหละนะครับบางหม่องเขาก็มาถามเรื่องสำเนาทะเบียนบ้านที่เขาถามสำเนาทะเบียนบ้านเพราะว่าเขาต้องการจะเบิ่งว่าบัตรของเฮากับสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่ตรงกันบ่ผู้ลงคนหลายคนสิบ่ตรงกันเช่นเฮาย้ายเฮาไปทำงานอยู่กรุงเทพเฮาอยู่ไปโรงงานเฮาก็ย้ายเข้าโรงงานแม่นบ่ย้ายเลขที่อยู่แถวโรงงานนะครับคันเขาไปสร้างหนี้สร้างสินไว้เนี่ยเขาสิตามเนี่ยเขาตามคนบ่ได้เขาต้องตามมาบ้านภูมิลำเนาเพราะฉะนั้นเขาต้องการจะเฮาแนบเอกสารเป็นสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจะดูว่าภูมิลำเนาในบ้านเกิดเฮาถิ่นฐานเฮาอยู่ไสเขาก็สิได้ส่งหนังสือส่งหยังมาตามสำเนาทะเบียนบ้านนั่นได้เนาะนะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งไปยังทางธนาคารเฮาไปกู้ยืมเงินเขายังคือเอาสำเนาทะเบียนบ้านนำเอาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเดียวบ่ได้บ่เพราะฉะนั้นธนาคารก็มีเหตุผลด้วยกันว่าคนเฮาเนี่ยบัตรประจำตัวประชาชนมันย้ายไปหันไปนี่ได้มันเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนบ้านอีกที่ไม่ย้ายบ้านอีกที่แต่ว่าสำเนาทะเบียนบ้านปึ๊บคนมีสื่ออยู่นี่การติดต่อเขาต้องติดต่อเอกสารส่งจดหมายส่งอย่างมากเขาก็ส่งมานี่ล่ะตามสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่นะครับเป็นแบบนั้นเนาะนะครับผู้ใดมีปัญหาเรื่องนี้ก็สามารถไปปรึกษาอยู่ที่ประกันอำเภอก็ได้ตลอดเนาะฝากถามมาเป็นจังซี่จังซี่สิเฮ็ดบ่นะครับอันนี้ก็ผู้มีปัญหาผมกับบาจุสินก็บอกให้เลยเนาะนะครับเอาเวลาเบิดเหมือนเวลาบ่นี่สิเหมือนตัวเลย2 3งานเพลงเดี๋ยวเปิดเพลงปิดท้ายให้เนาะเพลงล้มสาคนหลายใจฝากเพลงถึงย่าแล้วก็คุยอย่างก็ทุยอดยาข้าจึงอดข้าว2ถังงานเพลงเรียกจบแล้วบาจุสินจากลาพี่น้องไปสกรสำหรับมื้อนี้นะครับคืนนี้นะครับนอนหลับฝันดีเด้อลา

ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง

รถสิวฟ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระคัง2พี่เจชูศิลป์0809798200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์

0: นิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เบิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องมรรคคือหนทาง
5: เราได้พร้อมเพียงกันตื่นมาฝึกฝนอบรมตนสั่งสมบารมีความอดความทนความภาคเพียรพยายามให้เกิดขึ้นพร้อมเพียงกันตั้งแต่ตีสองเหมือนทุกวันผมตื่นมาตีหนึ่งครึ่ง มันเป็นเขตที่เคยตื่นวันนี้ทันที่ตีระฆังรู้สึกจะมีมัจฉริยะหน่อยคือขี้ตนีตีเหมือนเมื่อ

จะให้เพื่อนลุกตีน้อยตีละครั้งเนี่ยตีมากๆช้าๆให้เพื่อนตื่นเอาบุญเมื่อกี้เราได้สวดธรรมจักรปวัตตนสูตรเราสวดกันไม่จบที่สวดไม่จบเพราะว่ามันยาวถ้าแปลแล้วมันยาวแล้วก็ค่อยๆสวดไปเป็นบทเป็นตอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นสมัยก่อนพ่อแม่ของเราจะขาดไม่ได้คือธรรมจักรถ้าบวชใหม่ๆก็จะเรียนภาษาพื้นบ้านว่ามนน้อยมนกลางจบมนน้อยมนกลางแล้วก็ขึ้นมาสู่ทำไมธรรมจักรทำไมก็คือมหาสมยสูตรธรรมจักรก็คือธรรมจักรปวัตตนสูตรน่าเสียดายมากที่สุดก็คือสวดกันไม่รู้อะไรนอกจากนั้นทุกวันนี้ยังเป็นเครื่องมือหากินขออภัยผมใช้คำนี้เวลาปลุกเสกพระพุทธรูปพุทธาภิเษกอะไรเวลาจะเบิกพระเนตรก็มีเบิกเนตรพระพุทธรูปเอาใบโพเอาใบโพมาปิดตาเวลาจะเบิกก็นิมนต์พระทันทีอาวุโสมีคุณธรรมมหาเถระไปเบิกเนตรเบิกเนตรก็คือเปิดตาพระพุทธรูปครั้งแรกก็เอาผ้าปิดเวลาสวดพุทธาภิเษกโสโคโนโสโคโนอิติปิโส108คอแหบคอแห้งเสร็จก็เบิกเนตรเวลาเบิกเนตรเนี่ยพระที่นั่งเป็นผู้สวดก็นั่งพนมมือเบิกเนตรก็พากันสวดจาคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิวิชาอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิว่าเข้าไปเบิกเนตรให้พระพุทธรูปไม่ใช่อะไรก็เป็นเรื่องราวที่จะหาเงินหาทองให้ชาวบ้านเอาไปบูชาเมื่อกี้เราพูดอยู่สองตอนนะคำว่าจักขุงครั้งแรกว่าจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติตอนนี้ยังไม่มีคำว่าอุทปาทินะสังเกตนะเวลาสวดเวลาฟังก็ฟังให้ดีๆโสตาวทานาคอยตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดธรรมธารณาทรงเอาไว้จำเอาไว้แล้วก็จึงพากันไปคิดพิจารณาต่ออัตถุปริขาไตรตรองเนื้อความที่ได้จำไว้เราพูดอยู่บ่อยๆเรื่องนี้เพื่อให้มีทักษะในการฟังพูดภาษาสมัยใหม่ก็ว่าทักษะความจริงก็ไม่ใช่ภาษาสมัยใหม่ทักษะเป็นภาษาสันสกฤตภาษาผู้ดีเก่าชั้นเจ้าชั้นขุนในประเทศอินเดียคนยากๆจนๆไม่มีโอกาสพูดภาษาสันสกฤตเขาห้ามโดยเฉพาะพวกสูตรคนชั้นต่ำไปหัดพูดภาษาสันสกฤตและถูกตัดลิ้นเป็นภาษาที่หวงแหนสำหรับผู้ดีในรั้วในวังทักษะนี่นะเขาก็พูดกันมาเป็นภาษาบาลีว่าทักษะตรงกับภาษาอังกฤษว่าสกินก็คือฉลาดทักษะในการฟังก็คือฉลาดในการฟังทั้งปีไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็พูดทั้งปีเพราะนั้นก่อนที่จะฟังธรรมจึงมีคำหนึ่งว่าอุปสังกัมมนะเข้าไปหาปยรูปสานะนั่งลงใกล้ๆโสตาวทานาคอยตั้งใจคอยจะฟังถ้าจะพูดอะไรธรรมสวนาฟังธรรมเมื่อท่านแสดงธรรมธารณาทรงธรรมจดจำหัวข้อต่างๆไว้ในใจหลังจากนั้นก็อัตถุปริขานอนหลับอีกแล้วโหยังไม่จบเอามากอกใส่ทั้งหัวให้ทีหนึ่งกระเลิงนั่นว่าต้องมองไม่ใส่มาใส่หรอกมันแจ้งแล้วให้มีทักษะมันก็โง่อย่างนี้ให้เรียนหนังสือก็จะร้องไห้บอกว่าโง่อ่านไม่ได้มาปฏิบัติธรรมจะฟังธรรมก็นั่งก็แต่จะหลับยืดตัวขึ้นสิอย่าให้มันงอมันไม่มีทักษะในการฟังมันไม่มีประโยชน์ที่จะได้ประโยชน์ธรรมสวนาฟังธรรมธรรมทารณาทรงจำธรรมนั้นไว้ในใจเสียจำไว้เฉยๆยังไม่เข้าใจนะหลังจากนั้นก็มีอัตถุปริขาอัตถะไปว่าเนื้อความอุปะเข้าไปปริขะ
ไตรตรองพิจารณาเนื้อความเอาจิตที่เข้าไปไตรตรองหลังจากนั้นมันจะมีธรรมนิชฌานขันติเพ่งพอเข้าใจได้ลางๆพอจับเนื้อหาใจความได้แล้วก็จะเกิดฉันทะพอใจอุตสาหะพยายามขึ้นหลังจากนั้นก็จะเกิดตุลนานี่ใครที่เป็นนักกฎหมายทนายความเคยได้ยินอยู่บ่อยๆแล้วว่าตุลาการตุลาการตุลาการภาษาบาลีนะตุลาการตุลาตุระแปลว่าช่างตวงถ้ามองทางวัตถุแปลว่าช่างตวงถ้ามองทางนามธรรมตุลาตุราตุรนาแปลว่าตรวจสอบตรวจสอบจนเข้าใจชัดหลังจากนั้นก็สู่การปฏิบัติประธานาประธานสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็อย่างเข้าสู่ธรรมนั้นสัจจานุโพธาเพราะนั้นฟังนี่ต้องมีทักษะในการฟังผมนี่เป็นคนชอบฟังมากถ้าใครพูดผมจะฟังถ้าใครคุยกันในขณะที่ฟังเนี่ยผมจะไม่คุยด้วยถ้ามาคุยกับผมเนนก็ได้มาเทศให้ฟังเนี่ยผมจะฟังให้ดูผมชอบฟังอย่างนั้นนิสัยชอบฟังนี่ก็จะมีความรู้กันละอันนี้เอ้ยว่าไปกันรับไปงอกหนางอกหลังไม่มีทักษะแล้วจะเอาความรู้มาอย่างไรจะฉลาดจะชำนาญได้อย่างไรสวดก็สวดไปจนเปล่าประโยชน์จนจบก็ยังไม่รู้อยู่ดีๆเพราะนั้นมันมีสองตอนที่เราสวดว่าจักขุญาณนะครั้งแรกพระพุทธเจ้าว่าทางสายกลางนี้นี่ก็จับเขาได้แล้วถ้าเป็นนักฟังที่มีทักษะเอ๊ทางสายกลางนี่เป็นทางทำให้เกิดจักขุจักขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานตรงนี้ยังไม่มีอุทปาทิแต่มาช่วงหลังพอท่านอธิบายเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์คือประกอบไปด้วยองค์8ประการเสร็จแล้วท่านก็สรุปว่าผลของมันจะทำให้เกิดจากขุงอุทปาทิตอนนี้มีอุทปาทิจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราก่อนที่มันจะเกิดนี่แต่ก่อนท่านบอกว่าปุพเพสุอนันสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนจักขุตัวนี้แปลทางวัตถุกับตาแต่ก่อนตาท่านไม่มีหรือมันคนละตาตานี้ท่านมีแน่ท่านออกไปบวชท่านก็ไม่ได้เป็นคนตาบอดแต่ตาเนื้อภาษาบาลีว่ามังสะจักขุคือตาเนื้อมันมองไม่เห็นเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุที่เกิดทุกข์เรื่องความดับลงแห่งทุกข์การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตาเนื้อไม่เห็นตาอันนี้จึงตามมาด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยวิชาอโลโกแสงสว่างดูสิมันเป็นลำดับไม่ใช่อันเดียวกันนั่นเป็นคนละขั้นตอนญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมันเนื่องจะเป็นอันเดียวกันความจริงอันเดียวแต่มันคนละระดับกันขึ้นไปพูดมาถึงตอนนี้เราก็มาเท้าความเดิมอย่าเข้าใจว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะบางคนกับบางคนมันไม่เหมือนกันบางคนฟังอีกหลายๆครั้งจึงจะเข้าใจบางคนเก็บสะสมไว้ในจิตใจมานานพอฟังเรื่องนี้จับเข้าคงได้ทันทีนั่นแสดงว่าเรามีมานานเราคู่กันแต่วันก่อนว่าทางสายกลางนั้นไม่ต้องเกี่ยวกับ2เส้นขนาบข้างเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่เข้าไปคล้องแวะในการปฏิบัติที่สุดทั้งสองอย่างอนุปคัมมาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอันนั้นกับการประกอบตนพัวพันด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายกับการทรมานตนให้ลำบาก
พูดถึงตัวนี้กิเลสมันอาจจะเข้าข้างว่าเอ๊ะเราตื่นมาตั้งแต่ตีสองเนี่ยมานั่งสมาธิมันไม่ทรมานตนเลยมันทรมานกิเลสอันนี้มันไม่ทรมานตนคำว่าอัตตะกิละมัฏฐานุโยคการทรมานตนอัตตะไปว่าตนกิละมัฏฐานุโยคตามประกอบตนให้ลำบากให้ลำบากเรียกว่าsensuous indulgence self indulgence ตามประกอบตนให้ลำบากอีกอันหนึ่งตามประกอบตนทางกามอีกอันหนึ่ง self mortification ทรมานตนให้ลำบากมากๆในอินเดียเขาไม่ได้ถือว่าทรมานอย่างเราเนี่ยเขาทรมานจนเสียสมรรถภาพของกายอย่างบางคนเนี่ยเขาว่ากามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอวัยวะไปเดี๋ยวนี้ท่านก็จะเห็นขออภัยผู้ภาษาชัดๆบางคนยืนเอาเชือกผูกบะหำหน่อยเจ้านะผูกอวัยวะเพศทวงใส่ก้อนหินลงไปมันอย่างนั้นอันเดียวนี่แหละยืนทรมานมันเป็นน้ำอันเดียวนี่แหละบางคนในประเทศอินเดียตอนเหนือหิมะลงนะหนาวไปตากหิมะให้มันนะค่อยมันหมดความรู้สึกทรมานว่าเรื่องเพศเรื่องเพื่อนให้มันตายไปเลยบางคนนั่งกำมือไม่แบกี่ปีกี่ชาติไม่ยอมแบเล็บนี่มันก็ออกงอกออกทะลุหลังมืออย่างนี้อีกเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคบางคนนอนย่างไฟคำว่าย่างกิเลสให้มันเหือดแห้งบางคนเอาตีนเกี่ยวต้นไม้เอาหัวหย่อนลงดินยากหลายกิเลสเนี่ยทรมานให้มันหมดสมรรถภาพบางคนนอนเอาหนามแทงจิ้มแทงแล้วก็ติดไว้เลยไปเห็นแล้วยิ่งทรมานใจเรียกว่าหุ่นทรมานใจคนแทงนี่เลือดไหลหมดเลือดแล้วก็น้ำหนองน้ำเหลืองไหลอาบไอ้หนามที่ขาบวมเปื่อยทรมานอย่างนั้นจึงเรียกว่าอัตตะกิละมัฏฐานุโยค

มราคานุสัยสั่งสมราคานุสัยราคะก็คือความกำหนัดอนุสยะตามเข้าไปนอนความกำหนัดตามเข้าไปนอนอยู่ในใจแล้วพอตื่นขึ้นมาจากหลับเนี่ยมันจะฟุ้งให้ดูมันจะฟุ้งให้ดูคิดไปหากามก็มีกำลังแรงพอที่นั่งหลับอยู่นานๆเนี่ยกามมีกำลังตอนหลับเนี่ยมันพักมันจะมีแห่งอย่าลืมนะผมจะบอกให้อันหนึ่งผู้ใดได้อ่านหนังสือเรื่องกามสูตรกามสูตรที่เขาเขียนมาจากอินเดียกามสูตรนี่เขาจะสอนในร่างกายของคนมีจุดไข่เมทัลลิกตรงไหนทำอย่างไรการเสพกามทุกอย่างสารพัดท่าสไตล์ไม่ใช่คนธรรมดาเขียนนักบวชจะไม่ให้ดีๆลือสีเลยเป็นคนเขียนไอ้พวกนี้นั่งหลับนานๆพวกนี้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยมีฮาเล็มแต่ก่อนก็เบื่อกามแต่เสร็จแล้วออกมาจากกามแล้วก็หวนคืนกลับไปหากามพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบอุปมาเมื่อท่านจะตรัสรู้อุปมาสามข้อถามครูบ้างก็ได้โอ้ยฟังกันนะเสาสอนนักธรรมมาหลายปีแล้วอุปมาสามข้อมันยังแน่เมาแต่นอนหลับเสียบใดครูได้นี่ครูสอนมานี่จนนักเรียนจะได้เป็นอุปชาหลายองค์แล้วคือเขาไหนเขาไม้เปียกชุ่มด้วยยางแช่ในน้ำไม้สดชุ่มด้วยยางวางไว้บนบกเนี่ยไม้แห้งวางไว้บนบกคนอยากได้ไฟคนว่าเอาไม้เปียกๆแช่อยู่ในน้ำสีจึงได้กับว่าเกิดไฟผู้อยากจะบรรลุธรรมอยากจะเข้าใจธรรมแต่หมกมุ่นอยู่ในกามคลอเคลียอยู่ในกามมัวเมาอยู่ในกามมากก็ทำยังไงมันก็ไม่สามารถทำให้กามสิ้นไปให้บรรลุธรรมได้ไม้เปียกไม่แช่ในน้ำแต่วางไว้บนบกเอามาสีให้มันเกิดไฟมันก็ไม่เกิดพวกเรามาบวชนี่ท่านเปรียบสมณพราหมณ์บางจำพวกออกมาแล้วออกมาจากบ้านออกแต่กายนั่นใจมันไม่ออกเรามานั่งสมาธินั่งหลายปีจนดากด่านใจคืดมากกับโบหูเมื่อเรื่องกามก็ไม่รู้สึกเลยมันคิดก็ลงคิดไปกับมันนั่นแหละเรียกว่าไม้เปียกวางไว้บนบกอยากจะได้ไฟไปสีจ้างก็บ่เกิดมันเกิดยังมีแต่ยางที่สิไหลหน่วยๆออกมาเพราะนั้นท่านบอกว่าถ้ามัวแต่หลับนิวรณ์ข้อนี้ข้อทีนมิทานี่หลับยถาสุขังวิหารธรรมพอใจในวิหารธรรมเป็นอยู่ตามสบายตามความสุขนี้สร้างสมราคานุสัยไม่ใช่ธรรมดานะราคานุสัยถ้าผู้ใดอยากจะรู้ว่าอยากจะทำให้กามมันหมดกำลังน้อยลงน้อยลงมาไปรีบรู้เร็วๆทางสายกลางนี้เป็นทางแห่งความรู้นะเข้าใจไม่ใช่ทางที่จะต้องมีทั้งสองมาขนาบโอ้ต้องไปลองมีลูกมีเมียมันให้เต็มที่เอาหลักการมาสุขานุการนุโยกลองแล้วแล้วก็ไปลองทรมานอีกจนอวัยวะบางส่วนพิกลพิการจึงจะมาทำทางสายกลางให้มันรู้วอแมนไม่ใช่คนมีปัญญานะทางสายนี้เป็นทางแห่งปัญญาจึงขึ้นต้นด้วยคำว่าอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี่แหละจักขุกรณีเป็นเครื่องทำให้เกิดจักษุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณคือมันจะต้องเริ่มปัญญาทันทีเลยถ้ายังไม่มีปัญญาทำให้ถูกตัวนี้จะเกิดปัญญามันนำด้วยปัญญาไปเลยเป็นเส้นทางแห่งปัญญาเข้าใจชีวิตธรรมชาติของชีวิตอย่างชัดเจนเข้าใจจุดหมายปลายทางคือความดับทุกข์ที่เราได้พูดเอาไว้จนสามารถรับผิดชอบเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของชีวิตตนเองทุกอย่างก้าวล่วงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารทั้งหลายจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างของตนเองนั่นแหละคือทางสายกลางถ้าประชันกับมันหาสายกลางไม่ถูกเลยทางสายกลางจึงเริ่มด้วยปัญญาตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็ได้พูดกันมาแล้วที่พูดกันมาทั้งหมดใน8อันนี่นะลองเอามารวม3

0: เป็นการทบทวนอีกทีหนึ่งแปดอันนี้ออกมาในรูปมักมีองค์แปดเนี่ยออกมาในรูปสิกขาไตรสิกขาสิกขาคือการศึกษาศีลสมาธิปัญญาข้อแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาที่เป็นเพียงจักษุจักษุกรณีเนี่ยตัวที่จะทำให้เป็นจักษุคืออาศัยตัวนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตัวนี้หลังอย่างนั้นอีก3อันสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวพูดจาชอบเลี้ยงชีวิตชอบทำการงามชอบ3อันนี้เป็นศีลเริ่มต้นด้วยปัญญาศีลต่อมา3อันหลังสัมมาวายาโมภาคเพียรพยายามชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิมีความระลึกชอบมีความตั้งใจมั่นชอบ3อันเป็นสมาธิ2อันเป็นปัญญา3อันเป็นศีล3อันเป็นสมาธิ3 3เป็น6กับ2เป็น8เมื่อมันเป็นจักษุเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มต้นด้วยจักษุเมื่อมันเกิดผลมาจักษุกรณีญาณกรณีก็ทำให้เกิดจักษุก็ทำให้เกิดญาณ2อันนี้เป็นฝ่ายปัญญาหลังจากนั้นก็ต่อไปอุปสมายะเข้าไปสงบเป็นเรื่องสมาธิอภิญญายะนั้นเกิดปัญญาขึ้นมาอีกแล้วเข้าไปสงบอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะจากปัญญาระดับจักษุพอมองเห็นเราพอมองเห็นเข้าใจพอเราแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติถ้าเกิดมีศีลมีสมาธิขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญญาอีกปัญญาที่หลังนี้ไม่ใช่จักษุไม่ใช่ญาณมันกลายมาเป็นปัญญามันกลายมาเป็นวิชากลายมาเป็นอโลโกสว่างสวยตาว่างสวยไปหมดเลยอันนั้นมันก็เข้ามาสู่ญาณทัศนะทีนี้เรามาดู3อันเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเดี๋ยวนี้เราอยู่ในมรรคมีองค์8เราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้แต่เราดำเนินอยู่ในอย่างนี้มรรคมีองค์8นี่เรามองภาพรวมๆมากิเลสทั้งหลายที่ก่อภพก่อชาติเป็นตัวให้เกิดทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายหลายภพหลายชาติเกิดมาในนี้เราจะมาจัดการกับมันอันที่เป็นเชื้อให้เราได้เกิดแก่เจ็บตายอยู่เนี่ยอย่างน้อยให้มันเบาบางให้เรามั่นใจจะเกิดอีกก็ไม่เกิน7ชาติระดับโสดาบันไม่มีทางอื่นก็มีอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ก็มาสู่การปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลนั้นเป็นการล้อมคอกกิเลสฟังให้ดีนะกิเลสแต่ก่อนมันก็จะกระจายเอาได้มันสิไปเฮ้ยมันล้อมข้อมันไปล้อมศีล5ก็มีรั้ว5ราวศีล8ทีเข้าไปอีก8ราวเข้าไปอีกทีจนมันตัวน้อยๆ5อันนี้มันยังออกได้อยู่ตัวเล็กตัวหน่อยกิเลสตัวละเอียดออกไม่ได้ตัวหยาบๆล้อมไปแล้วออกไปไม่ได้แต่ไม่ใช่มันตายนะมันยังหาทางจะออกนะเช่นนี้พอศีล8นี่ทีเข้ามาอีกขันมาหน่อยอีรีออกบ่ได้คือถ้าไม่ละเอียดจริงๆก็แสดงฤทธิ์แสดงเดชไม่ได้เพราะถูกศีลล้อมกรอบเอาไว้ทีนี้227ลองเข้าไปสินอกจากล้อมทีแล้วยังซอยตีตาเป็นล็อกเป็นลองมึงยวนไหนเพราะนั้นเรื่องวินัยนี่อย่าทำเป็นเล่นไปนะวินัยไม่ใช่ธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมะที่จะล้อมกรอบกิเลสและตีคอกให้ละเอียดตีเป็นตารางทียิบเมื่อพระพุทธเจ้าจะบัญญัติพระวินัยท่านบอกว่าอาศัยเหตุให้บัญญัติ10ประการสิกขาปตังปทังปัญญาเปสามิทัสสะอัฏฐะวเสนะทัสสะแปลว่า10อัฏฐะประโยชน์เรามองเห็นปฏิจจทัสสะวเสนะเรามองเห็นอาศัยซึ่งประโยชน์10ประการนี้จึงบัญญัติพระวินัยขึ้นมามีอะไรอันแรกท่านก็มองไปที่ชุมชนซะก่อนมองไปที่ความตั้งมั่นอยู่ของศาสนาสังฆสุทุตายะเพื่อความตั้งมั่นอย่างดีของหมู่สงฆ์พระสงฆ์นี่อยู่ในสังคมอันใหญ่สังคมชาวบ้านแต่ให้อยู่ได้อย่างดีถ้ามีวินัยไม่เบียดเบียนไม่ถูกกระทบกระทั่งชาวบ้านจะให้ความเคารพเลื่อมใสเขาจะเลี้ยงดูด้วยอำนาจของศีลเรียกว่าสังฆสุทุตายะสังฆผาสุตายะเพื่อความเป็นอยู่อย่างผาสุกนี่ละเอียดเข้ามาอีกต่อมาอีกอันที่3 ท่านก็เน้นต่อไปอีกว่าทิฏฐะธรรมิกานังอาสวานังสังวรายะเพื่อล้อมคอกนั่นตรงเนี้ยล้อมคอกอาสวะกิเลสซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันทิฏฐะที่เห็นนี่โอ้วินัยว่าเป็นธรรมดาได้บาดนี่วินัยเป็นเรื่องของธรรมะล้อมกรอบกิเลสไว้ให้ธรรมะเข้าไปชำระมันเป็นเรื่องของมรรคนะเพราะนั้นเรื่องเล็กเรื่องน้อยวินัยอย่างละเอียดลงไปลึกไปอย่างนี้ยืดขึ้นคลายง่วงยืดขึ้นยืดตัวขึ้นหายใจเข้าแรงๆในท้องอัดดันเบ่งก่อนมันเลือดเสียดขึ้นไปหัวขมองจนหูดังมันก็ตาใสมองกล่องขึ้นมาว่าฮัดเป็นมวยเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเพราะนั้นเรื่องพระวินัยนี่ทางวัดหนองบะพงสาขาหนองบะพงที่รักษาไว้อย่างดีนั่นแหละจะเป็นเครื่องตั้งมั่นของศาสนาหลักอะไรเสื่อมไปหมดก็ตามขอให้วินัยอย่างเพราะในวินัยนั้นมีธรรมจึงมีคำว่าทิฏฐธรรมิกานังอาสวานังสังวรายสัมปรายกานังอาสวานังปฏิฆาตายะล้อมกรอบกิเลสในปัจจุบันที่มองเห็นที่เป็นอาสวะนี่ไม่ให้มันมีกำลังนอกจากนั้นสัมปรายกานังอาสวานังปฏิฆาตายะบุตรสตรียืดขึ้นล้อมกรอบป้องกันตัวที่จะมาข้างนอกในวันหน้าวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นวันหน้าก็ไม่ให้มันเกิดอันใดมันบดีบ่งามห้ามไปก่อนเลยนั่นเรียกว่าสัมปรายิกานังพุ่นเถื่อนาพุ่นอาสวานังอาสวกิเลสเกิดขึ้นวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าปฏิฆาตายะป้องกันเอาไว้มันละเอียดนะอย่างท่านกับภิกษุอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2ต้องอาบัติมีสิทธิ์ต้องตั้งแต่บาลชิกสังฆาทิเสสวาจติออกมาในที่รับตาถ้าอยู่ในที่รับหูมีสิทธิ์ตั้งแต่สังฆาทิเสสลงมาเป็นอนิยตล้อมไว้เลยอย่าไปอยู่เลยที่นี้พระอรหันต์ท่านหมดปัญหาการปฏิบัติของท่านลงตัวแล้วพระอริยเจ้าลงตัวเรื่องศีลไม่มีปัญหาแต่ต้องรักษาเพื่ออนุเคราะห์พวกน้ำก้นนี่หันผู้รักผู้ใหญ่บ่เป็นแต่สแตกพวกน้อยๆมันจะเฮ็ดจังได๋เอ้ยเพิ่นก็ยังพาเฮ็ดให้เด้หันไปหันเพราะนั้นอย่างพระมหากัสสปะอย่างนี้ท่านถือธุดงค์เคร่งคัดท่านไม่จำเป็นต้องถือท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านถือเพื่ออนุเคราะห์เรียกว่าปัจฉิมานุกัมปมานัสสาเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนเบื้องหลังอย่างผมนี่ผมก็พอจะรักษาตนเองได้เรื่องสติเรื่องสมาธิผมบ่ต้องลงมานั่งนี่ก็ได้ผมตื่นขึ้นทีนึงครั้งก่อนแต่ผมลงมาเพื่ออนุเคราะห์พวกท่านทั้งหลายพวกท่านตะโก้อีกไปนั่งเถิงหัวผ่อนบานนี่ทั้งเถิงผ่อนรับพร้อมมาในกิเลสมันมาสู่เอียไม่ว่าจะสู่เอียหรือสู่หกผู้ภาษาจีนมันก็ได้มีสิทธิ์มากๆที่แยกออกจากเพื่อนไปหานั่งตรงโน้นตรงนี้ที่จะสู่เอียกับกิเลสมูจักจะบอกภาษาเจ๊กสู่เอียสู่เอียไปทันกิเลสมันส่วนได้นอนจังหน่อยยืดหลังยืดเอวไม่เป็นไรหรอกนะครับสมควรเก็บเวลาแล้วมันก็เหยียดรับนอกจากสู้เอี้ยแล้วก็สู้หกบาทนี่ถามคุณแม่ช่วยอาจจะรู้ดีภาษาจีนสู้หกบาทนี่หัวเมื่อขึ้นบนลูกเลยนอนต่อสู้หกคือสยบตรงกับภาษาอังกฤษว่า surrender ยอมสู้หกให้ยอมยกให้และยอมแพ้ที่มันนั่งอยู่กับเพื่อนมันสู้เอี้ยกับกิเลสยากมันสิมันนอนจังหน่อยมีแต่หมู่นั่งสลากนะจะพอตายอยู่บ่ได้นี่ไปหามื้ออื่นสอกเนี่ยมันสู้เอี้ยก็ไม่ได้เมื่อไม่สู้เอี้ยมันก็ไม่ต้องสู้หกเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านเหนื่อยๆยากๆเนี่ยท่านหวังอนุเคราะห์พวกเราทั้งมาเพราะนั้นพระวินัยเนี่ยเป็นรั้วล้อมกิเลสที่มีอยู่ไม่ให้มันขยายตัวที่ยังไม่มาสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะเนี่ยต้องพาสวดซะแล้วต่อไปนี่แปลพร้อมแปลก็คือเอาอ่านหนังสือบาลาบไปแล้วก็แล้วหมดเข้าใจต่อมาอีกอัปปสันนานังปสาทายะเพื่อบุคคลผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสได้เกิดความเลื่อมใสอย่าสมมติว่าเข้ามาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสงบศีลาจารวัดระเบียบวินัยดีเขาเกิดความเลื่อมใสเออเราไม่เคยคิดว่าเข้ามาวัดเนี่ยมันจะน่าเข้ามาแต่พอมาแล้วสบายใจ มองไปที่ไหนเย็นตาเย็นใจดูพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสงบดูสามเณรน้อยๆน่ารักอยากจะให้ลูกเราเป็นอย่างนี้นั่นๆก็เกิดคุณงามความดีเกิดขึ้นโอ้มันเป็นตะมีอยู่ได้วัดนี่น่าจะมีในโลกพระสงฆ์องค์เจ้าน่าอนุเคราะห์บุคคลเหล่านี้พอดุงธรรมจันโลกโอ้ยศาลาเพิ่นแห้งแอ่มดีบาดนี้ควันมันอ้อยเองหัวหน้าการประถมศึกษาแกทนไม่ได้แกถือไม้ขึ้นไปยืนเทศขออภัยนะครับว่าท่านผู้ใดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพส่วนรวมงดไปก่อนครับที่มีฉะนั้นออกไปข้างนอกท่านหันหน้าพูดไปกับชาวบ้านแต่ความจริงชาวบ้านเขาไม่สูบพูดมีแต่พระปกทวนปกทวนเนี่ยเรียกว่าปัสสนานังปัสสาถายะเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเมื่อเขาเกิดความเลื่อมใสเขาอยากทำดีเมื่อเขาอยากทำดีนั้นมโนกรรมเขาหมุนติ้วแล้วเป็นกัลยาณธรรมคือคุณงามความดีเกิดขึ้นในใจก็สู่การพูดที่ดีก็สู่การกระทำที่ดีมันอนุเคราะห์เขาเพราะนั้นพวกเราทำอะไรนี่ให้มันเป็นระเบียบงดงามเวลาตักอาหารเวลาอะไรนะมันเป็นประโยชน์เราอยู่ในมรรคนะมรรคก็ไปวัดทางต่อมาปสันนานังทียโยภวายะบุคคลผู้เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นมาเธอนี่ก็โอ้แห่งเห็นเอกแนวใหม่มาเธอนี่ได้ยินเอกแนวใหม่ดีกว่าเก่าเกิดความเลื่อมใสเพิ่มขึ้นมามันมาแล้วก็โอ้ยมาบาดนี่บ่คือเก่าแล้วเป็นจังซั่นจังซี่ขึ้นมาจังซี่บ่ดีนั่นคือคุณค่าแห่งสิ่งที่เรียกว่าวินัยนอกจากนั้นก็มีอีกคำหนังว่าเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมสัทธรรมทิตายะเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมถ้าวินัยนี้หมดไปนี่อย่าหวังเลยธรรมะจะเหลือสุดท้ายท่านก็เลยสรุปว่าวินัยโยอนุกหายะอนุเคราะห์ความเป็นระบบระเบียบให้หมดงามเพราะฉะนั้นวินัยของพระก็คือรั้วที่ล้อมกิเลสทีแล้วยังไม่พอยังจัดเป็นล็อกเป็นตาเป็นล็อกเป็นล่องเพื่อจะเข้าไปเป็นตาเป็นล็อกเป็นล่องเพื่อจะเข้าไปจัดการให้ละเอียดอย่างข้อที่ว่าภิกษุบริโภคอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนล่วงลำคอไปต้องอาบัติอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าไปลักไปจับกันยังบ่ได้มันห้ามที่เข้าไปอีกมันทีเข้าไปเพราะนั้นเรื่องศีลก็คือเรื่องล้อมรั้วล้อมกรอบกิเลสไว้ไม่ให้กิเลสนี่กระจัดกระจายแผลงฤทธิ์แผลงเดชทีนี้สมาธิเอ้าสมาธินี่เข้าไปผูกล้อมไว้ยังบ่พอไปผูกคอมันไว้ยักเข้ากับหลักถ้าสมมติว่างูควายของเราเนี่ยมันตัวใดมันบ่ดีมันล้อมห่วมไว้ยังบ่พอไปผูกอีกล้อมไว้ในคอกยังไม่พอผูกเชือกสนตะไพรมัดมันไว้ตัวปัญญาก็สอดส่องโทษภัยสิ่งที่มีคุณมีโทษตัวกิเลสผูกไว้แล้วหลังจากนี้ก็ปัญญาเนี่ยเป็นอาวุธเข้าไปคมๆไปเข็นไปฆ่าไปตัดไปชำแรกไปรื้อไปถอนถ้าสมมติว่ากิเลสนี่เหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บศีลก็คือเตียงคือโรงพยาบาลสำหรับเก็บคนไข้ไว้อย่าออกหนีไปไหนนะสมาธิก็คือการผูกคนไข้ไว้กับผ่าตัดปัญญาก็คือมีดคมๆผ่าเข้าไปเอาไส้ติ่งออกมาเอาไส้ลงหำจัดเข้าไปแทนบอกเนี่ยผู้อุ้ยหำลงไส้เดี๋ยวเขาก็เอาคนไปนอนที่เตียงคนสมัยก่อนเขาไม่มียามึนยาชาเขามัดคดก็ส่งไปหมอชีวกโกมาลพัฒน์สมัยก่อนผ่าหัวขมองคนเอาพยาธิตัวจีดออกหมอทุกวันนี้ยังไม่เก่งเท่าพาอาจารย์ชาเป็นอัมพาตพาขมองหมอชีพวกเลยก็มัดคดกระส่งเลยพาเอาขีดตัวพยาธิออกลักษณะนั้นคือการมัดไว้นั่นคือเรื่องของสมาธิลักษณะแห่งการพาเอาตัวพยาธิออกนั่นคือเรื่องของปัญญาเพราะนั้นมรรคมีองค์8เราจะเป็นจะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีแต่ศีลอย่างเดียวก็ไปได้ถ้าศีลไปจบลงแค่ศีลไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลแต่จะบรรลุด้วยศีลหาไม่ได้จะต้องมีสมาธิมีปัญญาเพื่อเข้าไปท ทำลายทั้งอกุศลศีลและกุศลศีลศีลอกุศลก็มีศีลโง่ศีลบ่ฉลาดถือด้วยความโลภความค้ำด้วยความยึดมั่นถือมั่นโง่กุศลศีลแบบนี้ศีลฉลาดฉลาดแล้วก็ยังเข้าไปหลงอยู่ในศีลนั้นก็เลยเกิดกุศลสังกัปปะตามมาคิดยังได้เฮาเนี่ยสังเกตเบิ่งแต่ก่อนเฮาเคยคิดดีๆบ่พอเรามาบวชเรารักษาศีลดีๆเริ่มมีสมาธินะมานั่งมันจะคิดดีๆคิดไม่เหมือนเก่าแล้วไปนี่จะไปทำอย่างนั้นจะไปพูดอย่างนั้นจะไปพูดกับพ่ออย่างนั้นพูดกับแม่อย่างนี้จะพาพ่อพาแม่พาพี่พาน้องพาชาวบ้านทำอย่างนั้นมันคิดไปนั่นเรียกว่ากุศลสังกัปปะดำริใคร่คิดในทางที่ดีในช่วงนี้ท่านให้ก้าวล่วงกุศลสังกัปปะดูมันไปเฉยๆอย่าหลงมันมิฉะนั้นเหนื่อยเหนื่อยไปกับความคิดนั้นเมื่อความคิดนั้นเหนื่อยลงกายล้าจิตอ่อนล้าทีนี้อกุศลจะขึ้นอย่างน้อยบัดนี้คิดบ่ดีได้ขึ้นมานำหลังบัดเอาดีนี่ไปรอซะก่อนพระพุทธเจ้าว่านกต่อโอทะเปยยะโอคะจริกังพยามารใช้นกต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวผู้คือเอาความคิดดีๆนี่ไปล่อไปล่อใจให้คิดซะก่อนอย่างสมมติว่าพวกคุณเป็นพระเนี่ยพระหนุ่มๆเนี่ยพอนั่งสมาธิระลึกถึงศีลของตนเองก็ดีไม่ด่างพ้อยระลึกถึงสมาธิมันก็ได้ฝึกได้ทำมาเกิดปีติปาโมทย์สงบลงแล้วความคิดดีๆเกิดขึ้นถ้าเป็นพระก็จะไปเทศจะไปสอนคนนู้นคนนี้แล้วอย่างนั้นมันก็วาดภาพคนมาฟังเทศเต็มในคนมากๆนั่นมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในผู้หญิงมีผู้สาวมันจะหล่อเพิ่นได้บาดเนี่ยผู้สาวก็งามซ้ําอันนี้ผู้ขี้ร้ายจังมันไปตายแต่บ่มาฟังเทศเพิ่นจักเทื่อนี่แต่ผู้งามๆแล้วก็รวยพร้อมไปนั่นหลังจากนั้นก็จะฟังเพิ่นฟังแล้วก็สิว่าเพิ่นเว้าดีม่วนนําเพิ่นบาดนี้เพิ่นไปแล้วก็คิดนําจังหน่อยเพิ่นก็คิดอ้อมไปหาเขาไปหั่นลงทางมันเทศได้ลงทางเอาคือจะว่านกต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวคู่ที่เราพอใจในความคิดของเราไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีอีกแบบหนึ่งไม่พอใจอยู่ไปดีๆไม่พอใจมือก็ไม่ดีไม่พอใจใครสักคนในนี้วะนั่งสมาธินะมือก็บ่คักคือนั่งผู้เดียวไม่พอใจต้องไปหานั่งผู้เดียวนั่งว่านี่บ่คักนั่งอยู่ในห้องบ่ดีตากแดดก็จะนั่งตากฝนไปพุ่นได้บาดนี่ความไม่พอใจเป็นนกต่อตัวเมียว่ะเป็นเนื้อต่อตัวเมียมีตัวผู้มีตัวแม่ถ้าเอาความพอใจมาล่อบ่ได้เอาอันบ่พอใจมาล่อคันบ่พอใจหมู่นั่งๆเขาบ่พอใจเจ้าของพัดสัวตายแท้น้อกูนี่มาบวชน้ำหมู่มานั่งสมาธิก็บ่เห็นมันมีเป็นหลุยเป็นแก๊ดหยังหมู่เพิ่นคือว่าเห็นอันนั้นหมู่เพิ่นคือว่าเป็นอันนี้กูมันคือบ่เป็นหยังจักเทื่อน้อจักหน่อยก็นอนได้บาดนี่ขี้ข้านได้บาดนี่เนี่ยมันต่อเอาทั้งพอใจและไม่พอใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนนกต่อเหมือนเนื้อต่อตัวผู้และตัวเมียของพญามารเพราะนั้นเราต้องฉลาดตอนนี้ล้อมคอกเอาไว้เอาศีลล้อมไว้ในจำนวนศีลใหญ่ๆเนี่ยสรุปแล้วจะมี800,000ข้อก็ตามทั้งกับหาลงแบ่งเป็น4ระดับเรียกว่าปาริสุทธิศีลสุทธินี่แปลง่ายๆว่าสะอาดแล้วสุทธิยังมีขั้นเป็นระดับสุทธิสะอาดธรรมดาวิสุทธิไม่ใช่ธรรมดาสะอาดเป็นพิเศษสะอาดมากแต่ปาริสุทธิบาทเนี่ยสะอาดรอบเนื้อธรรมดาเนื้อวิเศษที่สุดโอ้มันละเอียดจะได้สุทธิวิสุทธิปริสุทธิเพราะนั้นปริสุทธิศีลสี่ของพระเราของโยมก็มีเราจะเห็นได้อย่างปานาติปาตาเวรมณีศีลห่างเขาเนี่ยจะมาเกี่ยวกับศีลทั้งสี่นี่เหมือนกันแต่มันคนละระดับกันอย่างอธินาอย่างนี้อย่างมุสาวาทาอย่างนี้มันจะมาเกี่ยวกับอาชีพมันหลอกลวงกันอะไรกันเนี่ยเพื่อจะเอาผลประโยชน์มาเอาเป็นประโยชน์ของตนเองก็ไม่หนีไม่พ้นศีล4อันที่ว่าปริสุทธิศีลปฏิโมกสังวรสำรวมในข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้อินทรีย์สังวรตัวนี้สำรวมอินทรีย์ ชาวบ้านมันก็อยู่ระดับชาวบ้านสำรวมอินทรีย์ชาวบ้านเน้นไปที่สุราเมรยมัชปมาทานาเลระมณีไม่ให้ทำลายอินทรีย์คือความมีสมรรถภาพของจิตของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปกินเหล้าเมาไปดมกาวเมาสูบฟินเมาสูบกัญชาเมาบ่เป็นระเบียบเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจคึดจักเบิ่งจังได๋ก็เบิ่งคึดจักเว้าจังได๋ก็เว้าไปเนี่ยเพราะนั้นมันควบคุมไว้หลุมหลวมในจำนวน4อันนี้อาชีวะปริสุทธิเลี้ยงชีวิตโดยบริสุทธิ์อย่างยิ่งบริสุทธิ์อย่างยิ่งของพวกเราก็ยิ่งละเอียดกว่าของชาวบ้านทีนี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายปัจจยสันนิสิตสิงชาวบ้านก็อยู่ระดับชาวบ้านพิจารณาปัจจัยทั้ง4ก่อนที่จะบริโภคจะใช้จะสอยให้มีปัญญารู้เท่าทันคุณของมันโทษของมันคุณค่าแท้เป็นอย่างไรคุณค่าเทียมเป็นอย่างไรมันมีคุณค่าอยู่2ระดับคุณค่าแท้คุณค่าเทียมคุณค่าแท้คืออย่างสมมติว่ากินอาหารเนี่ยถ้าชาวบ้านเขามีปัจจยสันนิสิตสิงเขาก็คิดว่าสูบบุหรี่นี่มันมีคุณค่าอะไรไม่มีคุณค่าแท้จริงมีแต่คุณค่าเทียมโก้เก๋เข้าสังคมได้คักเป็นคนที่อยู่ในมีระดับหน่อยนั่นเป็นคุณค่าเทียมทีนี้คุณค่าแท้ไม่มีนอกจากนั้นยังมีโทษกินเหล้ามีคุณค่าอะไรมีแต่คุณค่าเทียมว่าเข้ากับหมู่กับคณะเข้ากับเพื่อนกับฝูงทันสมัยโก้เก๋เป็นคนอยู่ในระดับชั้นของสังคมได้ยังดีเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีเงินมีทองนั่งเบียร์มา2ขวดไอ้น้องว่าสันโสบยาปุ้ยขาสันดิเด็ดขาสำหรับคนขัดนั่นคือคนฆ่าเก้คนฆ่าเทียมแล้วก็มีโทษถ้าชาวบ้านเขาเว้นประเภทนี้นั่นเนี่ยเขามีปัจจยสันนิสิตาสิงใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้ามีคุณค่าอะไรถ้าเขามีปัจจยสันนิสิตาสินอย่างพวกเราปฏิสังขายโยนิโสจิวรังปฏิเสวามีเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรนั่นอย่างนั้นยาวเทวสีตาสาปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนคุณค่าแท้ของเสื้อผ้ามันอยู่ตรงนี้ป้องกันบำบัดความหนาวความร้อนป้องกันสัมผัสเหลือบยุงลิ้นไรสัตว์เลื้อยคลานปกปิดอวัยวะส่วนที่หน้าละอายทีนี้คุณค่าเกคุณค่าเทียมงามโก้สีนั่นสีนี่ทรงนั่นทรงนี่ไปใส่แสดงออกให้เขารู้ว่าเราเป็นคนชั้นสูงในสังคมเนี่ยอันนั้นเป็นคุณค่าเทียมต้องเสียเงินเสียทองมากมันละเอียดอยู่คนละระดับกันระดับของชาวบ้านระดับของพระสงฆ์องค์เจ้ามันเป็นระดับที่นี่พระสงฆ์เหล่านี้มันเกินชาวบ้านสีเหลืองสีเขียวสีแดงไม่มีเราเอาสีเดียวชาวบ้านเขาเวลาเขามาโฆษณาขายรองเท้าธรรมดารองเท้าแตะเนี่ยเขาไม่พอคู่แล้วเป็นร้อยเป็นพันแถมเอาไปใส่เขาตีมันเนี่ยเสด็จจิ๊บหายผมไปกรุงเทพมันมีแต่คนจะถวายรองเท้าเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วถวายมาผมก็ไปใส่จ่อยผมจะแตะห่างๆผมหันสบายคนกรุงเทพจะให้เราเป็นผู้ดีอยู่เรื่อยบางคนไม่ถามนะมาดูท่านใส่รองเท้าเบอร์อะไรวันนั้นผมได้มา5คู่ไปเที่ยวกรุงเทพเจ้าผมแจกผู้ใดแน่ไปซื้อรองเท้านั้นรองเท้าอุ้ยคู่เป็นพันก็มีรองเท้าขาดแบบแตะขาดใส่พระใส่เข้าไปนิ่มตีนพอดีเหลือพอดีตีนแดงตะแคงตีนเดินเพราะกลัวตีนดำผมมาใส่แตะห่างผมคือเก่าชาวบ้านเขาอยากได้บุญเขาไม่ได้รู้อะไรเข้าได้ดีใช่เห็นครับต่อไปนี่มันจะขุ่นบาทประดับมุกก่อนคนจะใส่เข้าไปจะหน่อยบาททองคำคนจะอวดยี่ห้อกันเองหน่อยหนังสือพิมพ์ลงข่าวตีหัวพระแย่งบาททองคำหายวับไปกับสายหมอกก็จะพามาอย่างทันขายขี้หนาวคนเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ให้ประดับประดาบาทเบิดอะไรต่างๆก็ธรรมดาให้รู้จักคุณค่าของมันคือใส่อาหารกินได้ไม่มีโทษนี่เป็นเรื่องของมรรคนะศีลล้อมครอบกิเลสไว้สมาธิพ คูกิเลสให้มันอ่อนแรงเพื่อจะเข้าไปจัดการกับมันตอนนี้มันยังแรงถ้าเฮาตื่นมาหลอมหัวแหวเติมมากับมาผูกมามัดกิเลสที่มันกระวนกระวายทีนี้จิตนี่มันคิดนะมันคิดอย่าไปโกรธอย่าไปแค้นกับมันความคิดนี่มีประโยชน์มากถ้าเรารู้จักรีบรู้ความคิดผมนึกถึงเจ้าคุณสุวรรณเจ้าคุณสุวรรณท่านบอกดีๆให้มันสร้างนี่ฝากแม่น้ำสงขลาเนี่ยเนี่ยเดินไป 2-3 ชั่วโมงก็ถึงบ้านสร้างเนี่ยฝากแม่น้ำสงขลามันเป็นทุ่งกว้างเหมือนทุ่งใหญ่ซาเซโบเขาเรียกทุ่งหนองฟ้าหนองด้วงสมัยก่อนควายเนี่ยปล่อยไปทั้งปีเอิญมาค่อยห้าไปนี่ต้องระวังงูระวังควายมันเขาปล่อยควายเป็นฝูงๆเลยเหมือนควายป่าเห็นชาวบ้านวิ่งเขาไล่ชนผมเคยขี่ม้าผ่านไปแต่ก่อนทีนี้สมัยก่อนพระธรรมทูตไม่มีรถขี่นะเดินไปชาวบ้านก็เอาเกวียนมารับจะไปเทศบ้านโน้นบ้านนี้ทำหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาเอาใส่กระบอกไม้ไผ่พายไปแจ้งพระธรรมทูตพระครูเจ้าคณะท่านจะมาแต่ก่อนผมยังเคยไปหามเลยผมคงไม่รู้แต่ก่อนเดี๋ยวนี้รู้คนที่เราไปหามนั่นคือพระธรรมทูตมาวัดดงบังนี่จะมาบ้านแพทย์ใช้บ้านไปกันเมื่อมานไปหามพระหามพระเพิ่นว่าพระครูบ่เคยเห็นจักเทือท่านพระครูนี่เป็นผู้จังไหนโอ้ยยิ่งใหญ่เหมือนพระราชานะท่านพระครูสมัยก่อนไปหามหามมาฟังท่านเทศนี่ท่านเจ้าคุณสุวรรณนี่สุวรรณธีราจารย์เดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านก็เป็นพระครูนี่แหละเขาเอาเกวียนมารับที่นี่ท่านบอกว่าอยากจะเดินขี่เกวียนมันยิ่งลำบากกว่าเดินมันกระทอกกาแพกมันเดินไปเขาก็เอาเกวียนตามหลังให้ท่านเดินก่อนกลัวว่าฝุ่นเกวียนมันจะถูกท่านก็เดินทีนี้สาวๆมันเลี้ยงงูเลี้ยงควายยังมันเห็นทางแล้วมันบ่เห็นแล้วมันก็ล่ําบ่แล้วเนาะขึ้นมานะจังนั้นมันก็บอกฟ้าห้องฮึดไผบ่คึดเป็นหมามันว่าเนี่ยครูเนี่ยซ่ามีแต่หมาทั้งนั้นมันว่าฮึมันมีความมันก็เลยนั่งสลับอยู่นี่มีอยู่บ่บ่คึดไผว่าคึดเป็นหมามันก็บ่แม่นว่าในอื่นหนองมันสิว่าคึดแนวเดียวนั่นแหละมันบ่แม่นคึดอีหยังดอกคึดแนวใต้สะบือนั่นน่ะว่าฝ่าห้องคึดไผบ่คึดเป็นหมาเหยาะคู่เหยาะซ่ามีแต่หมาทั้งนั้นมันว่าจังมันเห็นหรือบ่เห็นมันล่ํามันบ่เหลียวเบิ่งเจ้าคุณตะวันก็มาเล่าให้เพิ่นฟังพ่อว่านั่นแล้วเขาเทศเพิ่นฟังแม่นตัวไผบ่คึดเป็นหมาว่าซั่นเหยาะคู่เหยาะซ่ามามานั่งสมาธิแห่งคึดกินคิดก็ช่างมันเราสร้างสัมมาทิฏฐิสิสัมมาสติสิระลึกชอบระลึกชอบระลึกชอบระลึกชอบอยู่ในหยังเดี๋ยววันหลังเราจะต้องสวดองค์มรรค8อยู่ในนี้สัมมากัตตมาจะสาภิกขเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสติเป็นจังใดเพิ่นจะบอกเราก็แปลกันระลึกชอบระลึกไงระลึกรู้กายเคลื่อนไหวระลึกรู้ใจมันนึกคิดระลึกรู้เข้าไปในจิตที่มันเสพเสวยอารมณ์ระลึกรู้สภาพแห่งอาการรู้ต่างๆของอายตนะเพราะนั้นเวลามันคิดเป็นเครื่องมือให้เรารู้ให้เรารู้ถ้าผู้ใดอยากจะเก่งทางปัญญานะอยากเก่งปัญญาอย่าเอาแต่สงบอย่าสนใจเรื่องสงบเร่งเข้าไปรู้เรื่องตัวรู้ให้มากๆเอาความรู้นี่ไปต่อความรู้รู้ครั้งหนึ่งสองครั้งมันคิดคิดมารู้เข้าไปจนมันรู้ล่วงหน้าเลยอย่างนี้จึงเรียกว่าอภิญญายะท่านกำลังเดินอยู่ในมรรคมรรคนี่ก็เป็นจักขุกรณีเมื่อเรารู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้จนทันมันจนมันคิดมาไม่ได้จนหัวเราะมันอยากให้คิดจึงคิดไม่อยากให้คิดก็ไม่ต้องคิดเลยทีนี้ท่านก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุทปาทิโอจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิจักสุคือสิ่งที่ให้เห็นนี่ญาณสิ่งที่ให้รู้นี่เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ก่อนเราไม่ได้รู้เลยเราคิดทิ้งคิดขว้างคิดแล้วก็รำคาญกับมันเพราะนั้นพวกเรานี่อย่าไปรำคาญเอิ่นมันมาโหลดขึ้นรู้มันเข้าไปรู้มันเข้าไปนั่นจะเป็นสัมมาทิฏฐินั่นจะเป็นสัมมาสติ นั่นจะเป็นสัมมาสมาธิสมาธิจะเกิดเองถ้าเรารู้เข้ารู้เข้ารู้เข้าสมาธิเกิดมาหลังปัญญา
1: ทางเดินตามทางยังไม่รู้จักทางเพราะยังไม่ถึงเป้าหมายมึงเข้ามาวัดของเราเนี่ยเขามายังไม่ถึงเขาไม่เคยมาเขาเดินถูกทางเขาก็สงสัยแมนบ่หนอแมนบ่หนอจนกว่าเขาเดินมาถึงวัดเนี่ยความสงสัยก็หมดบ่โอ้แมนอีหลีไปทางเส้นนี่ทางมานิพเพถูกแล้วมันเดินถูกอยู่แต่มันยังสงสัยเพราะมันยังไม่มาถึงเมื่อใดเรายังไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความทุกข์มันดับลงไปแต่ละระดับระดับระดับเมื่อนั้นเราก็ยังต้องสงสัยแน่นอนพระโสดาบันทำความทุกข์สิ้นไปได้ 25% ดับทุกข์ไปได้มรรคของท่านชัดเจนขึ้นมา 25% มันจึงเป็นระดับระดับระดับโสดาบันจึงทำลายอาสวะสังโยชน์ข้อที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความสงสัยขอวัดปฏิบัติที่ถือเข้าใจแน่นอนเข้าใจเป้าหมายรู้จุดยืนเห็นเป้าหมายเพราะนั้นจึงมีคำว่าสักกายทิฏฐิความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่แท้จริงจางคายคืนลงไปถึงแม้ยังไม่ขาดหมดแต่ก็รู้ว่าไม่ใช่เราแน่ๆยึดมั่นในเต็มที่ไม่ได้มันคายไปแล้ว 25% ต่อมาก็วิจิกิจฉาเรื่องสงสัยในการปฏิบัติว่าอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้เป็นคำสอนพุทธเจ้าหรือไม่มันไม่สงสัยมันแน่ใจที่สุดเลยวันมันต้องถูกถ้าเราทำมาขนาดนี้เห็นแค่นี้ถ้าเราทำต่อไปมากๆจะเป็นอย่างไรมันเห็น
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 0720704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924 และ0813806599

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318ได้ที่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน